0: วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
1: ค่ะนี่มีของแก้มเห็นคุณชาวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่หลังฝนตกชุ่มฉ่ำ25องศาเริ่มเย็นๆนะคะแต่ว่าเขาบอกคือเธอบอกว่าโชคดีนะเพิ่งกลับมาจากโบโมก่อนไฟป่ามาเออนะคะที่เรารายงานไปช่วงที่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณอัมไพรนะคะก็บอกว่าสุโขทัย26องศานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะคะขอบคุณนะที่แชร์กันนะมีคุณประพลใช่ไหมเมื่อกี้ได้พูดไปยังคะ
0: ใช่พูดแล้ว
1: นะคะเอาล่ะแล้วก็มีใน LINE นะคะขอบคุณคุณวิสิทธิ์นะคะคุณณัฐวราคุณสุภชัยนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
0: เอาล่ะค่ะมาก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันค่ะมาดูนี่กันดีกว่าโอ้โหตอนนี้นี่คนสมัครเยอะแล้วนะคะดังนั้นต้องบอกเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งกับรุ่นที่3แล้วค่ะกับ MCOT CEO of ASEAN นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังเป็นลีดเดอร์นะต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโอ้โหโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันการเชื่อสัญชาตญาณเดิมๆของเราในการทำธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นค่ะMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเมืองชั้นนำของเมืองไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศนะคะที่จะจากประเทศต่างๆในอาเซียนที่จะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของคุณเนี่ยไปสู่ตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งพาวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนแถมยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ายกระดับความเข้มข้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆนะคะจะจัดกันนะคะวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้แล้วนะคะใครสนใจนะคะก็เตรียมตัวสมัครกันได้เลยค่ะเราจะไปจัดการอบรมที่CW Tower รัชดานะคะใกล้ๆตรงนี้เองค่ะค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทเรียนกันไปเลย15วีคนะคะรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะว่าเอ๊ะมันเรียนอะไรยังไง3สัปดาห์มันเป็นยังไงบ้างเข้มข้นขนาดไหนค่ะที่เบอร์0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ค่ะและช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะไปเจาะลึกอาเซียนกันนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรื่องของการปฏิรูปราชการไทยนะจะต้องปฏิรูปแบบไหนนะถึงจะสำเร็จใน EP 2ติดตามกันในช่วงเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลค่ะ
0: ค่ะ
2: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนัญญพัฒน์และคุณพิญญพัฒน์หรือพี่แก้มของท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: โดนแซวเลยโดนแซว
1: ค่ะเสียดายไม่ได้ฟังใน EP 1ของอาจารย์มานะคะ
3: ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีรีแคปสั้นๆนะครับก็เป็นวิธีแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังว่าเราพูดถึง AI กับการปฏิรูปราชการมา4ตอนนะครับจันทร์ที่แล้วผมพูดถึงราชการไทยต้องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะครับเราทวนสั้นๆ สัก 2-3 นาทีนะครับก็คือผมพูดว่า40ปีที่แล้วเราก็ประกาศอย่างเงี้ยครับเราจะปฏิรูปราชการแต่เราไม่ไปไหนปีนี้ทุกอย่างมันจะถือว่าจังหวะดีก็ได้จะถือว่าบังคับก็ได้เพราะทั้งงบประมาณทั้งประสิทธิภาพภาครัฐอะไรเนี่ยมันบีบเราทุกทางถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยเราคงไม่รอดแต่ว่าคราวนี้จะต่างไปจาก40ปีที่แล้วที่เราบอกว่าจะปฏิรูปเพราะเที่ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้องคิดในกรอบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ผมเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกอบจะทำอะไรบ้างใน6เรื่องนะครับแล้วก็ท่านจะรื้อกฎหมายร้อยกว่าฉบับตามที่เอกชนเข้ามาพบแล้วก็ร้องขอแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไปบอกว่าเอกชนเนี่ยต้องฟังแน่ละเพราะรัฐบาลต้องฟังประชาชนแต่ว่ากลุ่มตัวเล็กตัวน้อยล่ะ SME เกษตรกรข้าราชการนักวิชาการอย่าลืมฟังด้วยนะเพราะพวกเนี้ยเขาลำบาก

0: มามากนะครับแล้วก็การปฏิรูปเที่ยวนี้ถ้าไม่เอา AI เข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเพราะ AI มันเก่งขึ้นมากๆแต่ว่าอย่าคิดในกรอบว่า AI มาทำงานเอกสารแทนคนอย่างที่เห็นในข่าวกันนะครับเพราะหลายประเทศที่เขาเอา AI มาใช้สำเร็จก็คือเขาคิดโฟล์งานใหม่เขาคิดรูปแบบการทำงานใหม่เพราะว่าด้วยตอนรูปแบบการทำงานแบบเก่าที่เรามีอยู่ตอนนั้นไม่มีเรื่อง AI ไม่มีเทคโนโลยีดิจิตอลที่ก้าวหน้าตอนนี้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่วางแผนโฟล์งานใหม่เอาแค่มาแทนพนักงานพิมพ์ดีดส่งเอกสารอะไรพวกนี้มันจะไม่คุ้มค่าแล้วมันจะก้าวไม่ทันกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วผมก็ปิดท้ายว่าจะเริ่มทำแบบนี้ได้มันต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปไม่ใช่เร่งทำไม่ใช่เร่งทำจริงๆมันมีหนังสืออยู่เล่มไม่ทราบคุณปิญญพัฒน์คุณนภัทรหรือท่านผู้ฟังเคยอ่านหรือเปล่านะครับงานใหญ่สำเร็จได้แบบเหนือเมฆเนี่ยHow Big Things Get Done เป็นหนังสือยอดเยี่ยมของ Financial Times ในปี2023นะครับเป็นเล่มหนาพอสมควรมีแปลไทยละนะครับเขาก็สรุปได้ว่ามันไม่มีโครงการไหนหรอกในโลกนี้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆการปฏิรูประบบราชการมันก็เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยที่จะทำแล้วไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคผมอยากให้คนที่ทำปฏิรูปราชการเมืองไทยอ่านจังเลยนะครับหรือไม่วันหลังเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะโครงการใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาทำกันแล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขีดเส้นเลยนะครับคนทำนี่ต้องมืออาชีพคุณพิญญพัฒน์คุณพิญญพัฒน์ไม่ใช่ว่าใครไปทำโครงการดีๆก็ได้หรือว่าเวลาคิดโครงการคิดแผนการดีๆแล้วเนี่ยทีมต้องเก่งด้วยนะโครงการดีๆความคิดดีๆไปให้ทีมที่ไม่เก่งเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาเยอะต่อเยอะละนะครับโครงการหลายประเทศในโลกนี้ที่อยากจะทำอะไรดีๆเนี่ยไม่ทันเวลาล่าช้ากว่ากำหนดงบประมาณบานปลายเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในเรื่องนี้ในเรื่องปฏิรูปราชการไทยผมบอกให้เริ่มจากยุทธศาสตร์ให้เริ่มจากครักซ์ซึ่งคุณอนัญญพัฒน์ก็ฟังจนเบื่อแล้วครักซ์ CRUX ครักซ์ก็คือปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้และเมื่อแก้ไขแล้วปัญหาอื่นมันจะคลี่คลายไปด้วยผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปบอกว่าสำหรับผมเนี่ยครักซ์ของประเทศไทยมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องที่เราไม่มียุทธศาสตร์นี่แหละพอไม่มียุทธศาสตร์เราก็ทำสเปะสปะสเปะสปะนะครับทุกอย่างมันก็เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปหมด2เรื่องคอร์รัปชันในทุกจุดทุกเรื่องทำให้โครงการที่เราทำเราก็เลือกทำในโครงการที่มันได้รับเงินทอนเร็วนะครับแล้วก็เป็นออกแนวประชานิยมซะมากกว่าแล้วครักที่3ก็คือการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับทำให้เราไม่เก่งนะครับรัฐบาลที่ไม่เก่งเวลานี้ก็อาจจะมาจากการศึกษาที่ล้มเหลวมาตลอดก็เราก็เลยได้คนไม่เก่งมาอยู่ในระบบนะครับนั่นเป็นตอนที่1นะครับซึ่งที่น่าสนใจคือคุณอิศรีก็บอกว่าแล้วทำไมคนบริหารไม่รู้ล่ะครับเพราะว่าคนเรามองมาจากดาวอังคารคนไทยมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยนะครับผมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแรงจูงใจนะวันนี้คนที่จะปฏิรูปหรือคนที่จะทำอะไรเนี่ยเขามีแรงจูงใจหรือเปล่าเพราะคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยแรงจูงใจเขาชัดเจนว่าระบบแบบนี้เขาบริหารง่ายเขาได้ประโยชน์นะครับอันนั้นก็เป็นตอนแรกนะครับตอนที่สองนะครับคุณพิญญพัฒน์คุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาทำแบบไหนเนี่ยภาครัฐราชการเขาเนี่ยถึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะวัดโดย World Bank ธนาคารโลกหรือวัดโดย IMD ก็ตามเนี่ยสิงคโปร์เขาเป็นที่หนึ่งมาอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าแบบฟลุกๆหรือว่าได้นะแต่ว่าเขามีกรอบแนวคิดที่ดีนะครับคุณพิญญพัฒน์ไม่เคยฟังเรานะคุณพิญญพัฒน์ลองให้ทายดูดีไหมว่าถ้าธนาคารโลกเขาก็มีดัชนีวัดประสิทธิภาพภาครัฐน
1: ะ
0: ที่เรียกว่า Government Effectiveness Indexคะแนนอยู่ระหว่างลบ 2.5 นี่ต่ำสุดนะครับสูงสุดคือ 2.5 พี่แก้มคิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับระหว่างลบ 2.5 ต่ำสุดสูงสุด 2.5 ท่านฟังคิดว่าได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ให้เขาสัก 0.5 ได้ไหมคะไม่ลบแล้วกันนะ
1: ไม่ลบหรอ
0: ให้ 0.5 นะเกือบใกล้เคียงนะครับรัฐบาลไทยได้ 0.25 นะครับก็เรียกว่ายังไม่ดียังไม่สามารถพาประเทศไทยพ้นกับดักประเทศใดได้ปานกลางไปได้นะครับอันนี้เฉพาะประสิทธิภาพภาครัฐนะไม่รวมความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์และมีอีกหลายด้านนะครับแล้วก็ด้านที่ตกต่ำที่สุดก็คือด้านคอร์รัปชัน

0: นะครับมาดูสิงคโปร์กันสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาปฏิรูปภาครัฐนะครับเขาทิ้งวิธีคิดแบบข้าราชการดั้งเดิมไปเลยนะครับเขาปรับด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแล้วก็ใช้โมเดลการจัดการที่ทันสมัยมาเลยท่านผู้ฟังครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าบริหารภาครัฐเนี่ยต้องบริหารแบบภาคเอกชนด้วยค่านิยมแบบเอกชนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจที่มาปกครองประเทศแต่เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่กรอบอันนี้คิดก่อนเลยเขาไม่ใช่ผู้มาปกครองแต่เขาเป็นคนให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถ้าไปอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์หลายๆเรื่องเนาะไม่มีคำว่า regulator ไม่มีคำว่า facilitator นะครับไม่มีคำว่าผู้กำกับหรือว่าผู้อำนวยความสะดวกแต่เขาใช้คำว่า enablerเขาเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นจริง enabler อันนั้นก็เฉพาะการเลือกใช้คำเราก็รู้แล้วนะว่ากรอบความคิดเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลสิงคโปร์จะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้คนที่มาให้บริการคือราชการเนี่ยก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับคนมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องรับเงินเดือนสูงถูกไหมคุณอนัญญพัฒน์คุณมิยพัฒน
1: ์ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนรัฐบาลคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องสูงสุดต้องให้ทั้งเงินเดือนทั้งโบนัสสู้กับภาคเอกชนได้โดยเฉพาะเอกชนหลักๆไปดูมาเลยว่าถ้า CEO ของอุตสาหกรรมท็อปๆของโลกเนี่ยของประเทศเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นายกก็ควรจะได้เงินเดือนเช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่คนเก่งๆจะเข้ามาสู่ระบบราชการไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะมีแรงจูงใจในการไปทำการทุจริตคอร์รัปชันนายกสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเงินเดือนน่าจะสูงที่สุดในโลกในบรรดาผู้บริหารประเทศด้วยกันนะครับเดือนหนึ่งหลายล้านบาทนะครับแต่ถ้าดูผลงานมาตั้งแต่ท่านมีควรอยู่เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้มนะก็คุ้มนะผมยังเวลาไปบรรยายอย่างที่ยังพูดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเราไปจ้างรัฐบาลสิงคโปร์มาบริหารประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันจะดีกว่าไหมที่ปล่อยให้โกงเล็กโกงน้อยโกงใหญ่ไปเรื่อยแต่จ้างแพงๆมาแล้วไม่ให้โกงเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือครับ
1: อย่างที่เคยดูประวัติของ คุณลอเรนซ์หว่องเนี่ยคือเขาก็จะมีการระดับของมีเรื่องของการไต่เต้ามาแล้วก
0: ็
1: คนอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆมันก็จะเหมือนกับ
2: เก่ง
1: ใครเก่งขึ้นกว่าใครเก่งกว่ากันอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นการคัดจากความสามารถอาจจะมีความแตกต่างกับเราบางส่วนไหมคะอาจารย
0: ์คุณแก้มยังก็เห็นเนื้อหาที่ผมเตรียมเอาไว้เพราะในเรื่องแรกที่บริหารค่าภาครัฐด้วยการบริหารแบบเอกชนเนี่ยนอกจากเงินเดือนสูงแล้วเนี่ยระบบการเรียกว่าโปรโมตนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นให้เนี่ยต้องเป็นระบบคุณธรรมที่ไร้เส้นสายการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยดูที่ผลงานชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเนาะเราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในประเทศสิงคโปร์นะครับ meritocracy ระบบคุณธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่คุณพิญญพัฒน์ได้พูดอะตอนก่อนที่เขาจะเลือกนายกคนต่อไปซึ่งเขาเลือกได้ลอเรนซ์หว่องเนี่ยเขามี 4-5 คู่ 4-5 ตัวเลือกนะครับที่ให้ประชาชนได้เห็นก่อนว่าเนี่ยมี 4-5 คนเนี่ยนะที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้เป็นนายกคนต่อไปแล้วในพรรคกิจประชาชนก็มาเลือกกันมีการสัมภาษณ์มีการทำงานร่วมกันสุดท้ายแล้วก็มาออกที่ลอเรนซ์หว่องก็คือใช้ความสามารถนะครับไม่ได้ดูแต่ว่าอายุอาวุโสเฉยๆแต่ความสามารถต้องถึงนะอันนี้ว่าไปแล้วความจริงคุณมีพัฒน์อาจจะเคยได้ข่าวคุณอนัญพัฒน์อาจจะเคยได้ข่าวว่าจริงๆแล้วลอเรนซ์หว่องไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะครับแต่ว่าระหว่างที่มีการประชันความสามารถกันนั้นเนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วตัวที่หนึ่งเขาก็ดันไปพลาดในหลายๆเรื่องนะครับอันนั้นก็เลยมาออกที่ลอเรนซ์หว่องนะครับนั้นก็เป็น
1: เหมือนมันได้ฝึกงานมานานแล้วด้วยนะคะคุณลอเรนซ์หว่องก็ประกบอดีตนายกรัฐมนตรี
0: ใช่ครับเขาวางตัวมาโดยตลอดคือเหมือนเอกชนนะครับเอกชนต้องมี succession planต้องรู้ว่าใครจะมาเป็น CEO คนต่อไปใครจะมาเป็น CFO คนต่อไปต้องมีการวางแผนมีการประเมินมีการส่งเสริมมีการพัฒนานะแต่ของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นเด็กของใครเป็นเด็กของใครใครมาจะเลือกใคร
1: ได้ดีขนาดไหนมีพรรคพวกได้เยอะไหมอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แล้วก็จะอ้างว่ามันเป็น fast track มันเป็นโน่นนี่นั่นแต่แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังมันก็คือเรื่องเอาพรรคพวกตนเข้ามาสุดท้ายมันก็โยงกับไป

0: เรื่องคอร์รัปชันอยู่ดีนะครับว่าก็เป็นคนที่ตอบสนองใช่ไหมนั่นเป็นแนวคิดประการที่หนึ่งแนวคิดประการที่สองขอประการที่สองก่อนเราเข้าไปพักนะคุณอนัญญพัฒน์ผมเห็นเกือบจะสั่งผมพักอีกแล้ว
1: นี่คือเมื่อกี้พูดประเด็นเมื่อกี้หัวใจมาลัวเลยในไลฟ์ค่ะเชิญต่อค
0: ่ะเรื่องที่สองเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์คุมกำเนิดกำลังคนในภาคราชการอย่างชัดเจนนะครับควบคุมเด็ดขาดมากถ้ามีมาหนึ่งคนต้องออก1คน
2: โอ้โหโหด
0: ถ้ามีมา1คนต้องออก1คนนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานทำไงหน่วยงานก็ต้องไปหาทางเอาระบบ IT ระบบ AI มาทำงานแทนตลอดเวลาจะได้รับคนได้นึกออกไหมครับงานที่มันสามารถเอาเรื่อง IT เรื่องดิจิตอลมาแทนได้เอาระบบมาแทนฉันจะได้รับคนเพิ่มเอาคนคนนั้นออกไป อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก่อนที่คุณวิพัฒน์จะมา4ตอนแรกผมได้เล่าไปแล้วว่าบ้านเราคุมข้าราชการประจำได้จำนวนไม่เพิ่มขึ้นแต่เราไปเพิ่มพนักงานราชการเพิ่มขึ้น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลอกตัวเองนะครับก็เอาสัก2ข้อก่อนดีไหมคุณธนภัทรเดี๋ยวกลับมาต่อว่า3ข้อที่เหลือของสิงคโปร์เขาทำอะไร
2: ค่ะสักครู่นะคะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะกลับมาต่อกันนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับผมฟังคุณประสงค์คอมเมนต์มาในดูคุณประสงค์คอมเมนต์มาในแฟนเพจฟังอาจารย์พูดมาหลายปีเรื่องคอร์รัปชันผมและอาจารย์จะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับ
1: ทันสิ
0: ทันต้องทันครับต้องทัน
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเราต้องอยู่กันไปหายใจไปหายใจหายใจลึกๆไงถ้าไม่หยุดหายใจก็อยู่ได้คุณประสงค์ครับแล้วก็คุณแอปบี้หรือเปล่าที่บอกว่าสิงคโปร์เรียนภูมิใจในประเทศในความเป็นรัฐเรดดอทคันที่ที่ใหญ่มากๆประโยคนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็คือคนสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกประเทศเขาว่าเรดดอทคือจุดแดงๆจุดแดงคืออะไรเพราะว่าเวลาเอาแผนที่โลกมาวางเนี่ยสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 700-800 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเล็กมากเหมือนจุดหนึ่งจุดบนแผนที่โลกเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเรดดอทแล้วเขาความภูมิใจตรงนี้มากเวลา

0: ไปดูมิวเซียมไปดูอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเรดดอทของเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนั้นก็ขยายความสำหรับท่านพี่อ่านคอมเมนต์แฟนคลับพวกเราพูดถึงแฟนคลับผมเพิ่งไปบรรยายให้กับสำนักงานในการสูงสุดนะเขาอยากจะเอา AI เข้าไปปฏิรูประบบราชการเนี่ยเรามีแฟนคลับที่สำนักงานในการสูงสุดเยอะมากนะครับก็บอกให้คุณอนันตพัฒน์คุณวิญญาพัฒน์แล้วก็ทีมงานภูมิใจตรงนั้นด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับมาข้อที่3ในแนวคิดการบริหารราชการแบบสิงคโปร์อันที่3เนี่ยเขาไม่มีพรมแดนระหว่างกระทรวงนะครับเอาละเขามีกระทรวงทบวงกรมมีคนทำงานประจำแต่ว่าเมื่อเวลากระทรวงไหนกรมไหนต้องการมืออาชีพที่อีกหน่วยงานหนึ่งมีเนี่ยเขาสามารถโยกมาทำงานได้เลยนะโดยไม่ต้องออกจากตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ตำแหน่งที่มันจะโยกบ่อยก็คือนักวิเคราะห์เก่งๆนักยุทธศาสตร์เก่งๆหรือว่าพวกสายเทคทั้งหลาย AI เก่งๆนี่ออกใช่ไหมครับว่ากระทรวง A มีนัก AI เก่งๆแต่กระทรวง B ไม่มีเนี่ยเมื่อถึงเวลากระทรวง B ต้องการเขาไม่ต้องจ้างใหม่ก็โยกตรงนั้นมาช่วยทำงานได้เลยนะครับเขาเรียกระบบนี้ว่า super fluid model fluid ที่แปลว่าของเหลวนะครับมันไม่ใช่เหลวจริงๆแต่มันเป็น super เลยนะครับแนวคิดที่4ก็คือแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เขามีเนี่ยเขาเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเวลาจะทำระบบดิจิทัลเนี่ยเขามองผ่านว่าเขาไปสวมรองเท้าประชาชนเขาคิดแทนประชาชนเขามองผ่านสายตาประชาชนว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นประชาชนเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรจากแพลตฟอร์มของรัฐบาลไม่ได้ว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมทำกันเองนะครับแอปพลิเคชัน Live SG Live ที่แปลว่าชีวิตนะครับSG ที่เป็นตัวย่อสิงคโปร์เนี่ยระบบหลังบ้านของทุกกระทรวงผูกกันหมดนะครับสมมติว่าคุณแม่ไปคลอดลูกสมมติว่าคุณแม่ที่อยู่สิงคโปร์ไปคลอดลูกนะครับเวลาจะแจ้งเกิดลูกเนี่ยแจ้งเข้าไปที่แอปพลิเคชันเดียวพอแจ้งเสร็จปั๊บก็เท่ากับว่าคุณแม่ได้ลงทะเบียนเกิดลูกอัตโนมัติแล้วแล้วก็ระบบก็จะโยงไปยังระบบที่ให้เงินอุดหนุนลูกแล้วระบบก็จะโยงไปยังประวัติการฉีดวัคซีนของลูกคลิกเดียวนะครับคุณพิญญพัฒน์แจ้งกี่ที่ครับเต็มเลยใช่ไหมตอนเกิดเราแจ้งที่หนึ่งเราพาไปฉีดวัคซีนเราแจ้งที่หนึ่งเราจะโอ้ยุ่งไปหมดเลยแต่นี้ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขามองว่าถ้าประชาชนจะมาบริจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มทำอย่างไรนี่คิดแบบเอกชนเลยเพราะเอกชนจะทำอะไรเนี่ยก็จะคิดแทนว่ากลุ่มเป้าหมายฉันต้องการอะไรอะไรคือเพนพอยต์ของกลุ่มเป้าหมายฉันนะครับซึ่งอันเนี้ยมองกลับมายังไทยแล้วโอ้โหแพลตฟอร์มเราเต็มเลยถูกไหมครับยุ่งไปหมดกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกแถมปล่อยข้อมูลรั่วได้อีกนะครับเรื่องที่5เขาเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเขามีรางวัล Public Sector Transformation Award หน่วยงานไหนที่ลบกฎหมายเก่าๆที่ทำอะไรใหม่ๆที่เอื้อต่อนวัตกรรมหรือโลกธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีรางวัลนี้เพราะว่า mindset ของข้าราชการสิงคโปร์จะถูกปลูกฝังตลอดเวลาว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์นะเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนและเอกชนเพื่อที่จะสร้างชาติไม่ใช่คนที่จะมาคอยขัดขวางหรือว่าตรวจสอบจับผิดเนี่ยครับด้วย5แนวคิดเนี่ยทำให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าอันที่2รัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยซึ่งเคยเจอปัญหาแบบบ้านเราท่านผู้ฟังก็คือคุมกำเนิดจำนวนข้าราชการมันก็ไปโผล่จ้างเอาซอร์สเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเขาทำแบบนี้ครับเขาตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาอันดูแลเรื่องดิจิทัลนะครับเรียกว่า Government Digital Service GDS หน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่ไปรื้อระบบดิจิทัลของทุกกระทรวงทั่วบองกลมเป็นทีมที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเฉพาะกิจเพราะว่านายกนั่งหัวโต๊ะแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดูแลระบบดิจิทัลนะครับแล้วเขาก็สร้างระบบ IT ใหม่หมดทั้งประเทศสร้างสถาปัตยกรรมของ IT นะครับจะมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันห้ามต่างคนต่างซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อ AI แยกกันไม่มีนะครับบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นจุด อ่อนสำคัญพอเขาทำแบบนั้นเสร็จแล้วปั๊บก็ทำไงครับเขาตั้งแพลตฟอร์มเดียวครับ gov.uk ลองเข้าไปดูนะครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยเป็นจุดที่คุณจะได้บริการที่ดีที่สุดจากรัฐบาลบริการทุกอย่างของรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือ UK มาที่นี่เว็บไซต์ยิบย่อยของหน่วยงานต่างๆลบทิ้งหมดไม่เอามาใช้ที่นี่ที่เดียวมาตรงนี้ที่เดียวแล้วการมาตรงนี้เนี่ยการติดต่อกับภาครัฐเนี่ยเขาทำให้ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองพอคนคีย์ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายร้อยคนที่จ้างเอาซอร์สมาช่วยกรอกข้อมูลเดินเอกสารงานธุรการก็ไม่จำเป็นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์ม gov.uk เนี่ยเป็นการฆ่างานรูทีนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไปไล่เก็บภาษีว่าเอาล่ะถ้าหน่วยงานไหนไปแอบจ้างเอาซอร์สเนี่ยหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบภาระภาษีนะครับอย่างจริงจังนะครับอันนี้ผมเคยเล่าไปสั้นๆแล้วแต่เดี๋ยวสงสัยวันจันทร์หน้าต้องมาขยายทีว่าเอ๊ะก็ทำยังไงแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเรียนคุณอนัญญพัฒน์พิญญพัฒน์ว่ามีหลายประเทศเจอปัญหาแบบเราแล้วเขาก็ปฏิรูปภาครัฐสำเร็จซึ่งอาจจะเล่าอีกสัก2ตอนนะครับจะได้เห็นภาพกันว่าต่างประเทศเขาทำได้สำเร็จได้อย่างไรครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เสียดายนะว่าวันนี้เราก็หมดเวลาซะแล้วนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปนะว่าเดี๋ยวเราดูว่าทางภาครัฐนะเวลาที่เขาปฏิรูปเนี่ยเขาจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างหลังจากที่ได้มีประกาศกันไปก่อนหน้านี้แล้วการดำเนินการจริงเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณอาจารย์ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามได้แล้วกันนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้กับอาจารย์เกษมสันค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะวันนี้มีความคืบหน้านะคะทางด้านของพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เปิดเผยหลังเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อคลี่คลายคดีว่าเบื้องต้นได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17 รายและนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซอง

0: บรรจุกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วประเด็นสำคัญในการสอบสวนอยากพิสูจน์ถึงมูลเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กก่อเหตุคืออะไรไม่ใช่พิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดส่วนประเด็นเรื่องคุณครูสอนวิชาภาษาไทยตำรวจได้เรียกสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่มาเข้าพบอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้มีการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจจับเรื่องพกพาอาวุธปืนเป็นพิเศษค่ะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกนะคะว่าพบเด็กมีปัญหาทั้งครอบครัวเพื่อนการเรียนและในโรงเรียนรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆมีความสนใจในเรื่องอาวุธปืนมานานแล้วประมาณ 1-2 ปีศึกษาพฤติกรรมใช้ความรุนแรงจากอินเทอร์เน็ตแต่ไม่พบการฝึกหัดยิงปืนจากที่ใดส่วนพยานหลักฐานอื่นๆอยู่ระหว่างรวบรวมมาตรวจสอบซึ่งเด็กเคยมีประวัติพกบีบีกันมาที่โรงเรียนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วและถูกคุณครูยึดนะคะโดยซื้อด้วยตัวเองจากอินเทอร์เน็ตอยากฝากทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชนควรสอดส่องพฤติกรรมว่าเด็กมีปัญหาอะไรและต้องรับฟังให้มากขึ้นสนใจในการช่วยแก้ปัญหาให้มากขึ้นรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะทรงปลอบขวัญเหยื่อเสียชีวิตบาดเจ็บตำรวจยังไม่ฟันธงปัจจัยศาสตร์กระสุนในหลวงและพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่คุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโปรดเกล้าให้เชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทรงรับทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว17ปากชี้ชนวนเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องครอบครัวมีปัญหากับเพื่อนเสพสื่อโซเชียลพ่อเด็กวัย14ยกมือไหว้ขอโทษปัดไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุสวนดุสิตโพลเผยประชาชนกังวลอาชญากรรมพุ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลจี้รัฐบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติชาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะ
1: ครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงกรณีเด็กนักเรียนชั้นม.3 วัย14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับยืนยันยอดผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น36รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตคงเดิม9รายและผู้บาดเจ็บ27รายในจำนวนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว13รายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล8รายรวม14รายครับเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายปานกลาง5รายและเล็กน้อย4รายโดยมีแผนจะให้กลับบ้านเพิ่มอีก2รายพร้อมกับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และจัดส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาดูแลสุขภาพดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับและผู้ที่เห็นเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพ่อและแม่ของเด็กชายวัย14ได้เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางนาน1ชั่วโมงครับหลังจากมีการสอบปากคำผู้เป็นพ่อได้ยกมือไหว้และกล่าวคำขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอพร้อมปฏิเสธตอบถึงสาเหตุและพฤติกรรมของลูกชายโดยระบุว่า วันนี้ตนเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก่อนจะขอตัวเดินทางกลับทันทีส่วนทางด้านตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อสยบข่าวลือกรณีที่มีผู้ก่อเหตุ2คนโดยชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดของนักเรียนที่เห็นตำรวจนอกเครื่องแบบใส่ชุดดำเข้ามาในปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้ปล่อยปละละเลยและผู้ก่อเหตุไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรือว่าพฤติกรรมผิดปก

0: ติก่อนก่อเหตุทางนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมและจะมีการเปิดการเรียนตามปกติในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพบแรงจูงใจเด็ก14กราดยิงศึกษาใช้ปืน2ปีพบพยานแล้ว17ปากตำรวจชี้จากหลายสาเหตุพ่อแม่เด็กขอโทษเหยื่อรัฐบาลเผยเหตุรุนแรงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีผู้เสียชีวิต9ศพบาดเจ็บ27กลับบ้านได้แล้ว13ด้านสาธารณสุขจัดทีมดูแลสภาพจิตใจผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อแม่เด็ก14ปีที่ก่อเหตุไหว้ขอโทษเผยเสียใจไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุสลดขณะที่ตำรวจประชุมติดตามคดีสอบพยานแล้ว17ปากชี้ชนวนเหตุมาจากหลายปัจจัยเด็กเสพโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหารุนแรงส่วนเครือข่ายผู้ปกครองสยบข่าวลือมีผู้ก่อเหตุ2คนให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการเข้มและยังมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนนะครับจะเป็นเรื่องของงัด9ข้อดูแลโรงเรียนศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยตรวจอาวุธเข้มเข้าออกประเสริฐเตรียมใช้ทั่วประเทศครับ
1: มาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะมีความคืบหน้าโดยทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบและประกาศบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมส่งเอกสารไปยังกจังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยในสัปดาห์นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งเอกสารและแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อให้กจังหวัดประชุมและแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกอปท.มีคำสั่งถอดถอนผู้ที่ได้ตำแหน่งมาจากการทุจริตออกทันทีทั้งนี้กระบวนการถอดถอนทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายเนื่องจากเป็นสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกนายวรสิทธิ์บอกว่าในส่วนของการดำเนินคดีอาญาค่ะกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 รายส่งมอบให้ทั้งพนักงานสอบสวนตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อทำงานคู่ขนานและเอาผิดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบนายหน้าหรือเอเย่นที่พบว่าบางรายมีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนต่อข้อถามถึงความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลหรือบ้านใหญ่ในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวยอมรับนะคะว่าพบบ้านใหญ่บางจุดมีส่วนพัวพันจริงและได้ส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการเชิงลึกแล้วชัดเจนว่าการเอาผิดครั้งนี้ไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างที่สุดส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่กำลังเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะมท.4ยอมรับบ้านใหญ่พันโกงสอบประกาศเชือดไม่เลี้ยงสาวเฮอันดับ132ขึ้นที่1วรสิทธิ์ประกาศเกล้าใหญ่แค่ไหนก็ฝันไม่เลี้ยงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นมโหฬารยืดอกยอมรับพบบ้านใหญ่และข้าราชการบางพื้นที่พัวพันจริงยานเดดไลน์วันที่31สิงหาคมนี้ต้องถอดถอนพ้นตำแหน่งเสร็จทั้งหมดเผยส่งกว่า 5,000 รายชื่อทั้งผู้เข้าสอบนายหน้าเอเย่นให้ตำรวจปปช.ลากไส้สอบสาวเอาผิดอาญาตะลึงบางรายมีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนขณะที่สาวที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชสุดดีใจจากลำดับที่132เลื่อนมาเป็นลำดับที่1ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของหัวสว.และเรื่องของบัตรคนจนครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย

0: มขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็นความคืบหน้ากรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินโพยหัวสวนะครับที่รัฐสภาเมื่อวานนี้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนนักวิชาการและอดีตผู้สมัครสว.ร่วมกันเปิดหลักฐานและข้อมูลเส้นทางการเงินในคดีทุจริตหัวเลือกสว.นะครับในพื้นที่6จังหวัดมีลำพูนหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีนครพนมอำนาจเจริญและสงขลาโดยนายพฤทธิ์ได้เผยรายละเอียดเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงผู้สมัครสว.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มสอบจ.นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กกต.รายหนึ่งที่มีการโอนเงินสูงถึง 860,000 บาทพร้อมทั้งชี้ว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นมีความชัดเจนและเป็นระบบเพียงพอที่กกต.จะต้องเร่งสรุปสำนวนส่งศาลพิจารณาทั้งนี้ตนให้เวลากกต.ในการชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน 1-2 วันหากยังไม่มีความคืบหน้าก็พร้อมนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อกกต.โดยตรงส่วนด้านของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ครับส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนได้เปิดเผยถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นการลงคะแนนในบัตรเลือกสว.ระดับประเทศรอบบ่ายซึ่งพบตัวเลขเรียงลำดับตรงกันเป๊ะหลายสิบบัตรในหลายกลุ่มอาชีพโดยตั้งข้อสังเกตว่ามีการจัดตั้งทีมโหวตเพื่อดันผู้สมัครบางกลุ่มให้ได้เป็นสว.ตัวจริงพร้อมตั้งคำถามไปยังกกต.ว่าจะหักล้างหลักฐานเหล่านี้อย่างไรหากไม่ส่งเรื่องให้ศาลครับนอกจากนี้นายพฤทธิ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายค้านจะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดนี้อย่างแน่นอนโดยจะไม่มีการชักช้าและจะนำประเด็นการทุจริตหัวสบซึ่งมีรัฐมนตรีในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโครงการ THAI Passport และการออกพรก.กู้เงินมาเป็นประเด็นหลักในการซักฟอกขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งรัฐบาลอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็หัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับพูดถึงกระแสข่าวการจัดตั้งสมการทางการเมืองหรือว่าจับขั้วใหม่ระหว่างกลุ่มสีเขียวสีส้มและสีแดงก็ยืนยันว่ากระแสดังกล่าวไม่เป็นความจริงและพรรคก็ยังไม่มีการพูดคุยถึงทิศทางหรือว่าสูตรทางการเมืองใดๆในขณะนี้ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เคยออกมาแสดงความท้อแท้ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกถล่ม4ปมร้อนหัวสว.ยันทุจริตสอบปชน.ตีปี๊บไล่ขย่มซ้ำฝ่ายค้านเดินหน้าถล่มหัวสว.พฤทธิ์เปิดหลักฐานเส้นเงิน4จังหวัดปูดทีมงานนักการเมืองคนดึงโอนเงิน 8.6 แสนให้เจ้าหน้าที่กกต.ในห้วงเลือกวุฒิสภาส่วนอดีตผู้สมัครแฉขบวนการจ้างลงสมัครกาโพยโรงแรมดังด้านปชน.เปิดข้อมูลใหม่พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มชัดเจนครับ
3: จากที่รัฐบาลเปิดให้ยื่นอุทธรณ์10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดค่ะว่าพบตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายจากผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว2,300,000 คนและยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนจึงขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคม

0: 2570ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเตือนยืนยันตัวตนบัตรคนจน 830,000 รายยังไร้วี่แววดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมชี้ยอดอุทธรณ์พุ่ง 4,200,000 คนคนไทยได้เฮอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงการคลังเห็นพ้องเพิ่มวงเงินคูปองในโครงการไทยเที่ยวไทยเท่าตัวเป็น 1,000 บาทขยายร้านใช้นวดสปาของที่ระลึกได้พร้อมถกเอกชนกล่อมห้ามอัพราคาห้องพักมั่นใจเดินหน้าได้ไฮซีซั่นนี้คาดเงินสะพัดท่องเที่ยวแน่ 26,000 ล้านบาทรัฐบาลตามตัวอีก 830,000 คนบัตรคนจนรายใหม่รีบมายืนยันตัวตนรอเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ส่วนยื่นอุทธรณ์ยอดพุ่ง 4,200,000 คนขณะที่ลำปางขอทบทวนสูงสุดตามมาด้วย3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนอีก5ล้านคนยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมเผยนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่น5จังหวัดที่ยังมีผู้ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของบัตรคนจนแล้วนะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยเที่ยวไทยพลัสครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับโดยกระทรวงเตรียมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อปรับเงื่อนไขบางประการให้เหมาะสมและก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วที่สุดซึ่งถ้าหากพบระบบหลังบ้านพร้อมคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายน2569ตามที่มีการกำหนดไว้นะครับโครงการนี้จะขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในกรอบวงเงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับว่าสามารถเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้โดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 26,000 ล้านบาทและทางกระทรวงการคลังก็พร้อมขยายวงเงินเพิ่มเติมถ้าหากพบว่าเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสำหรับรูปแบบการดำเนินการโครงการครับรัฐบาลจะใช้วิธีการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกเดินทางท่องเที่ยว 50% และประชาชนจ่ายเองอีก 50% กำหนดสูงสุดเอาไว้ที่50ต่อคนนำร่องจำนวนทั้งหมด 500,000 สิทธิ์ก่อนนะครับโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการปรับเพิ่มมูลค่าคูปองดิจิทัลสนับสนุนเป็น 1,000 บาทและก็เปิดกว้างให้ใช้บริการได้หลากหลายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแค่ร้านอาหารแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการครอบคลุมไปถึงบริการนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและก็ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยครับนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังมีการเน้นกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักครับมีการกำหนดกฎเกณฑ์การคัดเลือกโรงแรมขนาดที่พักขนาดเล็กไม่ให้โรงแรมขนาดใหญ่ได้เปรียบทางการตลาดรวมถึงดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดพร้อมกันนี้ครับกระทรวงก็ได้นัดหารือกับภาคเอกชนในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อหามาตรการป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักอย่างไร้เหตุผลในขณะเดียวกันครับด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ยืนยันครับว่าการใช้เงินกู้ดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินเพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่วนความขัดแย้งในการดำเนินการโครงการเฟส2นั้นจะรอการประเมินสถานการณ์หลังจบเฟสแรกและรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในมติชนครับรัฐบาลเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสสุรศักดิ์เลงชงครม.ปลายสิงหาเริ่มใช้กันยายนแย้มแจกคูปองดิจิทัล 1,000 บาทจำกัด 500,000 สิทธิ์รอฟังคำตอบเอกนิติไทยช่วยไทยเฟส2รัฐบาลเร่งให้ประชาชน 8.3 แสนคนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเผย5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ด้านพราดรระบุเล็งใช้พ.ร.ก.กู้เงินกู้นะครับทำไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดหลักฉุกเฉินแจงช่วยภาคธุรกิจรายเล็กจากวิกฤตสงครามชี้ดันไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2รอเอกนิติเคาะครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วและข้อมูลหลุดค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกองค์พี่
2: ใช้ตราฉลากทองไง
1: เด๋
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะนายชัชชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของข้อมูลภาครัฐรั่วไหลนะคะว่ากระทรวงดีอีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านในระบบภาครัฐด้วยการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเพื่อตัดวงจรข้อมูลหลุดและทำการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเข้มงวดค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวนะคะกำชับหน่วยงานตั้งรหัสใหม่สกัดข้อมูลหลุดขู่ใครฝืนเจอโทษหนักโวรู้เบอร์มือดีเผยแพร่รัฐมนตรีภูมิใจไทยพาเรตส่งฝ่ายกฎหมายแห่แจ้งความเอาผิดข้อมูลส่วนตัวรั่วขณะตำรวจระบุรู้ตัวแล้วคนเผยแพร่ข้อมูลรั่วตำรวจไซเบอร์ตามแกะรอยจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนชายชนกเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเพื่อคุ้มครองข้อมูลประชาชนเร่งเสนอครม.บังคับหน่วยงานรัฐยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในการเข้าใช้ระบบต่างๆของรัฐค่ะ
5: ครับก็เกิดเหตุฝนตกหนักมากในหลายๆพื้นที่ของทั้งภาคอีสานและก็ภาคเหนือครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังดินทลายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนอย่างเป็นวงกว้างครับไปเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมเจอฝนแสนหานหนักที่สุดในรอบ30ปีโดยวัดปริมาณน้ำฝนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้สูงสุดถึง 107.9 มิลลิเมตรระดับน้ำท่วมขังสูง 50-75 เซนติเมตรทำให้ถนนสายเศรษฐกิจอย่างถนนอภิบาลบัญชาและเส้นทางเชื่อมต่อกลายเป็นเมืองบาดาลพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้รับผลกระทบหนักมีรถยนต์เครื่องน็อกกลางทางหลายคันนะครับด้านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ลงพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ16ตัวระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วนโดยระดับน้ำโขงยังต่ำกว่าจุดวิกฤตประมาณ2เมตรทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้สะดวกครับส่วนที่จังหวัดน่านอำเภอนาน้อยเกิดเหตุน้ำกัดซ้อถนนทางหลวงหมายเลข1016บ้านซ่านบ้านขุนสถานเสียหายไป1ช่องทางจราจรครับเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งสัญญาณเตือนพร้อมนำเครื่องจักรเข้าขยายไหลทางและเตรียมของบฉุกเฉินปรับขยายทางเบี่ยงรวมถึงงบฟื้นฟูระยะยาวครับขณะที่อำเภอภูเพียงก็มีการสั่งปิดเส้นทางบ้านหัวนาบ้านศพแก่นหลังจากน้ำท่วมสูงและเร่งนำกระสอบทรายกั้นจุดดินไหลบริเวณบ้านหนองเจริญบ้านดงป่าสักส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพื้นที่บ้านนาคาวอำเภอแม่เสรียงเกิดเหตุน้ำในแม่น้ำเสรียงครับกัดเซาะตลิ่งพังทลายเป็นวงกว้างลึก5เมตรยาว30เมตรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรอย่างน้อย3หลังโดยมี1หลังครับอยู่ในขั้นวิกฤตรั้วห้องน้ำและห้องครัวพังถล่มทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัดนายอำเภอแม่เสรียงและเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ครับก็ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำโขงก็ปรับตัวขึ้นมาสูงอยู่ที่ 9.94 เมตรเพิ่มขึ้นมา 0.96 เมตรครับแม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรครับแต่ว่าทางเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญพร้อมทั้งรับมือและดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทันทีหากพบว่ามีการปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับเขตเศรษฐกิจเมืองครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับฝนแสนหาถล่มนครพนมจมบาดาลหนักสุดในรอบ30ปีแม่โขงเจาะวิกฤตฝนแสนหาถล่มนครพนมกลายเป็นเมืองบาดาลผู้ว่าลุยน้ำเร่งช่วยเหลือพ่อค้าโอดขนของหนีน้ำเจอคลื่นซัดร้านเสียหายยับด้านน่านแม่ฮ่องสอนเจอถนนเสียหายหลายจุดฝนถล่มตกหนักครับ
4: ขณะที่นิวส์อัปเดตนะคะ

0: จากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะรายงานว่าทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อช่วง 3:36 ตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 2.6 ลึก10กิโลเมตรอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ148กิโลเมตรตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆรายงานเข้ามาค่ะ
1: ครับมีเรื่องของความคืบหน้าในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราสั่งเด้ง4เสือนะครับมีรายงานพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรฉะเชิงเทราให้ย้ายข้าราชการตำรวจนะครับสืบเนื่องเมื่อวันที่8สิงหาคมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงคล้ายๆสถานบริการ 90 นะครับบาร์แอนด์รีสอร์ทบริเวณตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและก็ยังมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการมากถึง39คนทั้งยังพบผู้ที่มีผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวกและพบสารเสพติดอยู่ภายในร้านจำนวนมากครับทางตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรารวมสี่นายย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรฉะเชิงเทราและก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในไทยรัฐครับเชือด4เสือเข้ากรุเส้นบุกจับผับเถื่อนเมือง8ริ้วผู้การฉะเชิงเทราเซ็นคำสั่งเด้งเข้าสปก.ครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวเป็นภาพของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนด้านที่ดินทำกินปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาช้างป่าในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดนนทบุรีขออภัยค่ะจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็เป็น9ทันข่าวในวันนี้นะครับที่นำข่าวมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณสสิทธรสั่งสมธนะและผมผู้เบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันน้ำป่าทะลักลงดอยขุนตาลหลากลงร่องเขาตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเกิดฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทำให้เกิด

น้ำป่าหลากทะลักลงมาตามร่องเขาและสายน้ำก่อนไหลลงลำห้วยแม่ตาลบางจุดไหลเชี่ยวโดยที่หมู่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่

0: ที่น้ำป่าไหลโค้งท่วมถนนริมลำห้วยบริเวณทางลอดหน้าวัดแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์และมีบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกลงมาและหยุดสลับกันในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมขังถนนหลายสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงย่านการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมและยังมีเส้นทางสายหลักที่มีน้ำท่วมขังบางจุดโดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่ลำน้ำสาขารวมถึงแม่น้ำโขงทำให้ระดับน้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติยังเหลือเพียงบางจุดที่ระบายช้าเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาการเติบโตของตัวเมืองมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่มีการวางระบบผ่านน้ำลงสู่น้ำโขงที่มาตรฐานทำให้เกิดผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะมวลน้ำระบายลงน้ำโขงไม่ทันขณะเดียวกันในส่วนของแม่น้ำโขงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่า10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ2เมตรคือที่12เมตรหากถึงจุดวิกฤตจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมวลน้ำฝนตกลงมาต่อเนื่องรวมถึงลำน้ำสาขาไซล่ะจะไหลระบายลงสู่น้ำโขงช้าส่งผลกระทบท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ติดลำน้ำสาขาสายหลักในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมได้ติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำในตัวเมืองลงสู่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยภาคเช้าอยู่ด้วยกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถัง

0: แยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ดิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
1: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
2: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนMCOT Radio Network รักประเทศไทย
3: ด้วยความสามัคคี
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตาย

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย M-Card Radio
1: Network รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดี
2: ขณะนี้เว

0: ่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ท่วมตลอดคืนที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกสะสมโดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.น่านติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญคือเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านจะเพิ่มสูงที่สุดในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ7 เมตรและเท่ากับตลิ่งพอดีและน้ำจะมีแนวโน้มค่อยๆลดระดับลงซึ่งหากจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านอาจยังเพิ่มสูงขึ้นได้อีกโดยขณะนี้ทุกฝ่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนทั้งรถเรือถุงยังชีพน้ำอาหารการเตรียมย้ายผู้เปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านสนับสนุนทรายและกรวดที่ได้จากการขุดลอกต่างตอบแทนแม่น้ำน่านจำนวนกว่า 60,000 ลูกบาทเมตรให้กับทางเทศบาลเมืองน่านสำหรับบรรจุถุงบิ๊กแบ็คเพื่อนำไปเสริมแนวกั้นน้ำโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายมีชัยปฏิยุทธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านได้ตั้งเต็นท์ที่บริเวณจุด N1 สะพานพระนาภาคเหนือเพื่อติดตามข้อมูลระดับน้ำและคอยให้คำอธิบายกับประชาชนที่มาติดตามน้ำด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านรดินทร์ทอมเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
1: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแรงภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินร้อยเอกหญิงพัฒน์ลับทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบซับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดย

0: ารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนเตือนขีปนาวุธสหรัฐใกล้หมดรายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากสถาบันคลังสมอง CSIS เตือนว่าคลังแสงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดต่ำลงอยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารและสกัดกั้นภัยคุกคามทางตะวันออกกลางส่งผลให้กองทัพต้องใช้กระสุนและเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธหลักๆจำนวนมากโดยขีปนาวุธท้าถูกใช้งานไปแล้วราวร้อยละ50-80ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนช่วงสงครามประเมินว่าปัจจุบันเหลือขีปนาวุธอยู่ประมาณ250ลูกเท่านั้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตในคลังลดลงไปร้อยละ50-65คาดว่าสต็อกในปัจจุบันเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรอาจต้องยอมรับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่มากขึ้นในการเลือกสกัดกั้นเป้าหมายหากสงครามในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีกรอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณ

0: พลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
3: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ช่วงนี้ก็เชิญชวนเชิญชมนะคะไปเที่ยวงาน397ปีชัยบุรีนะคะวันนี้ที่วันสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ไปชมแสงสีเสียงและสื่อผสมสุดอลังการปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงซึ่งจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านการแสดง8องค์บนพื้นที่จริงนะคะ7พื้นที่แห่งรักเส้นทางมงคลสักการะ3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลนะคะเจอกันค่ำคืนนี้นะคะอีก1คืนซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะคะที่ชัยบุรีค่ะ

0: Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าร
3: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ษัทอสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการศึกษาให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะก็จะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909นะคะ

านหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมง

0: พักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกEncore Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 90

วันรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อบุคคลโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจะมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2569โฆษกรัฐบาลชี้สัมพันธ์ไทยเมียนมาหนุนความมั่นคงพลังงานเดินหน้าต่อสัญญาก๊าซลดความเสี่ยงพลังงานในอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีกับเมียนมานั้นมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารต้นทุนการผลิตของประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเวียดนามและพลังงานเมียนมาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยมาเกือบ40ปีโดยก๊าซจากแหล่งยานาดาและซอติก้าเคยมีสัดส่วนรวมกว่า 15-20% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศก๊าซเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศ

เทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นที่ผ่านมาห้องวิทยุสภ.บ้านปงจังหวัดราชบุรีรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท PSPN Manufacturing จำกัดเลขที่159ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาล

0: ปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัว

0: ัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิภานิรเขตนะคะในช่วงสัปดาห์วันทำงานคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่0746113999ค่ะ

บริษัทอสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เวลาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมทนะคะก็จะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909นะคะ

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

วยกันนะคะกับครอบกันยุงค่ะช่วงนี้นะคะยุงจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคร้ายต่างๆอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดย

0: สำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนส่วนถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำปิงเพื่อรับมวลน้ำเหนือพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ายเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ทำให้น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากทางตอนเหนือที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและแม่แตงเป็นต้นน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งคืนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งข้อความเซิร์ฟบอดแคสต์ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ทางชลประทานเชียงใหม่จึงได้สั่งกำชับย้ำผู้บริหารจัดการในพื้นที่ฝายและประตูระบายน้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดันน้ำลงเขื่อนภูมิพลก็พบว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมถึงเช้านี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆที่มีฝนตกหนักด้วยพานุเมธตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: 7ผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบปฏิเสธตอบสื่อด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงเดือนนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย2คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเดินทางมาถึงกองปราบรวมตัวกันที่ร้านกาแฟปันรักเมื่อใกล้ถึงเวลาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งทนายความเดินเรียงแถว1มาสแกนใบหน้าทางเข้าอาคารโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยขึ้นไปยังชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นทั้งนี้ทั้ง7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้านกระทรวงมหาดไทยกลางไทม์ไลน์ล้างบางผู้ทุจริตบรรจุตัวจริงทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัด

0: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2569อปทจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมคาดว่าพนักงานสอบสวนบกป.จะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
9: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
8: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete สื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะ

ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด TP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181 TP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
3: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะวันนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02114990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย

0: ณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: จะกลับมาเปิดทำการเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้อนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนสุภจีนนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นวันนี้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยครับวันนี้โรงเรียนปิด1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าครับแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับมีช่อดอกไม้มีพวงหรีดแล้วก็ภาพถ่ายของครูที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นครูน้ำหวานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำดื่มแล้วก็ชานมไข่มุกเอามาวางไว้ครับเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดทำการเรียนการสอน1สัปดาห์เนื่องจากสภาพจิตใจของครูและนักเรียนยังไม่พร้อมจึงต้องให้เวลาช่วยรักษาสภาพของจิตใจส่วนบรรยากาศด้านในโรงเรียนมีตำรวจสภ.ปลายบางมารักษาความปลอดภัยโดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นำกลับออกไปเช่นกระเป๋าสตางค์ยาประจำตัวและของมีค่าอื่นๆส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนทางครูประจำชั้นจะดูแลรักษาให้ไว้ก่อนครับน้องเติ้ลนักเรียนชั้นม.5ซึ่งเช้าวันนี้นำช่อดอกไม้ที่ทำเองกับมือมาวางบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมเปิดใจว่าวันเกิดเหตุเรียนวิชา IS อยู่ตึก4ได้ยินเสียงปืนดัง4นัดทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงจากการก่อสร้างจนกระทั่งครูที่สอนวิชา IS ครับสั่งให้เพื่อนๆทุกคนหมอบลงนะครับแล้วก็ให้เอารองเท้าจากหน้าห้องเข้ามาด้านในแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้ปิดขวางประตูเอาไว้จึงทำให้ทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้น้องเติ้ลยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุมีปัญหาเฉพาะกับครูภาษาไทยเท่านั้นส่วนเรื่องเกรดศูนย์วิชาภาษาไทยน้องเติ้ลยืนยันครับว่าจริงๆมีการแก้เกรดในระบบไปแล้วที่ว่าผู้ก่อเหตุได้ศูนย์วิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวว่านายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีครับบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีครับเกิดเหตุยิงกันโดยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่ทำการอบจ.นนทบุรีทราบชื่อต่อมาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.นนทบุรีโดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
1: มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานที่ระบุเอาไว้วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน

แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกค่ะซึ่งก็ถูกทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะ

0: คล่องตัวมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่ได้บัตรประชาชนมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรหลังจากที่คุณเพิร์ลพิชชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่มีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการไปแล้วเห็นว่าคนทำผิดก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างค่ะเพราะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือมาก่อนแล้วนะคะอย่างที่อำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอำเภอค่ะก็มีการก่อเหตุรมควันตัวเองแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายรุนแรงมากจนเห็นเป็นความผิดที่รุนแรงดังนั้นค่ะได้มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการปกครองว่าทำไมถึงขั้นทำร้ายตัวเองขนาดนี้แต่พอมีหลายคดีต่างกรรมต่างวาระรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจค้นโรงแรมร้านอาหารร้านทำผมย่านห้วยขวางพบผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้รับการรายงานแล้วซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆโทรศัพท์ก็คุยไปใครอยากจะคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีภารกิจของนางสุปจิตสุธรรมพันธ์วันนี้ประชุมอนุพัฒนาการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง 9 MPOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นางสุปจีนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกครับเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ก่อนการประชุมนะครับนางสุปจีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของคณะอนุกรรมการในการหารือเรื่องการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการต้องมุ่งคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมไม่ต้องการเป็นเพียงการประชุมที่พูดถึงว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ต้องเป็นการประชุมที่นำไปสู่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และก็ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับสำหรับการหารือในวันนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์มากมายทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งแยกและก็เรื่องของภาษีซึ่งกลายเป็นความกดดันและความท้าทายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านดังนั้นการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมฝากคันให้การหารือมุ่งไปที่การสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานและการปลดล็อกปัญหาหรือว่าข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าครับซึ่งผลการประชุมวันนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่นำโดยนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกันผลักดันต่อไปพร้อมกันนี้ต้องการให้มองว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นทีมเดียวกัน

0: ดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการทำอย่างไรที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าต้องช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจฐานรากมีมูลค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องปริมาณแต่ว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าเป็นหลักไม่ต้องการให้ประเทศไทยมุ่งขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำแต่ต้องการที่สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มีอยู่ครับให้ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดและผลักดันต่อจากนี้คือการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศครับ
1: วันนี้10สิงหาคมค่ะครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นวันระลึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ที่เป็นด่านหน้าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดค่ะโดยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นตั้งแต่10สิงหาคม2435ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่10สิงหาคม2435ค่ะต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม264คนเป็นกำนัน131คนผู้ใหญ่บ้าน133คนเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำท้องที่ในทั่วประเทศในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศจึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์นะคะในทุกสถานการณ์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนพึ่งได้อย่างแท้จริงค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของกรมการปกครองแฟนเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com ค่ะ
0: 7ผู้ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบครับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่ปรึกษากฎหมายบอกเพียงสั้นๆว่ามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา7คนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบและข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนคาดว่าภายใน12สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นบอกว่าหลังประกาศเป็นเชียงรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกรรมการจังหวัดทั่วประเทศและภายในสิ้นเดือนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับใหม่ที่ขึ้นบัญชีแล้วครับ
1: ผอ. JAC ไทยลั่นไทยไม่ขอให้โลกเชื่อเราแต่ขอให้โลกตรวจสอบข้อที่จริงย้ำเคารพ UN และสิทธิมนุษยชนแต่ต้องรับฟังทั้งสองฝั่งชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลได้ทักท้วงรายงานของทอมแอนดรูผู้อำนวยการ JIC นั้นผอ. JIC ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไทยดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้หากข้อมูลใด

0: ยังไม่ครบถ้วนไทยมีสิทธิ์ชี้แจงหากตัวเลขใดมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจสอบและหากข้อกล่าวหาใดกระทบต่อประเทศไทยก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้าน UN แต่เป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับ UN ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายแอนดรูนั้นส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแต่ไทยไม่ได้ตอบกลับจึงถูกมองว่าสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับ UNโดยผอ. JIC กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องแยกข้อที่จริงออกจากการตีความการไม่ได้ตอบเอกสารในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงค่ะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราเพื่อเพียงแต่ขอให้โลกนั้นตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูปฏิบัติการปรับโนมินีต่างชาติครับวันนี้บิ๊กรานรองผบตร.นำทีมลุยเองนะครับไปตรวจสอบที่หัวหินหลังพบมีข้อมูลต่างชาติจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินถึง33แห่งมูลค่าราว300ล้านบาทครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวผู้วิลล่าเถื่อนเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเข้าตรวจสอบผู้วิลล่าแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีคนไทยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัทแต่ว่าไม่ได้ประกอบกิจการจริงครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวออสเตรเลียพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวต่างชาติใช้คนไทยและนิติบุคคลเป็นโนมินีจัดตั้งบริษัทเถื่อนขึ้นมาเพื่อครอบครองที่ดินและก็บ้านพักรวมถึงอสังหาอื่นๆในพื้นที่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงรวม33บริษัทซึ่งปฏิบัติการวันนี้ครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมด45คนและได้ออกหมายเรียกคนไทยที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติได้อีก39คนเบื้องต้นชาวต่างชาติให้การบอกว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงเชื่อว่าครอบครองได้โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเถื่อนให้การบอกว่าเป็นการถือหุ้นแบบแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็อยากขยายผลไปยังบุคคลหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ส่วนเรื่องของปมปัญหาต่างชาติคุกคามคนไทยที่เกาะสมุยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมเกิดการตอบโต้กระทบกระทั่งกันจนเกิดการบานปลายซึ่งได้มอบหมายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วนะคะปรากฏว่าทุกอย่างคลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: น้ำท่วมเมืองนครพนมคลี่คลายครับแต่ว่ายังต้องเฝ้า

0: วังน้ำโขงหลังยังต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง51เซนติเมตรขณะที่ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องถึง15สิงหาคมครับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเช้านี้ครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างริมฝั่งโขงโดยเฉพาะลานพญาศรีสัตนคราชแล้วก็บริเวณตลาด69กลับมีมวลน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเอกชนหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำโขงถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับล่าสุดวันนี้วัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 0.72 เมตรแล้วก็เหลืออีกเพียง 0.51 เมตรครับก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรและยังส่งผลให้แม่น้ำสาขาสำคัญก็ด้วยแก่แม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ตามปกติเกิดภาวะน้ำดุนและก็น้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอศรีสงครามด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจจะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกทางอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะมีระยะเวลา10วันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติต่างๆหากว่าจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ค่ะ
0: ไฟป่าสเปนต้องอพยพประชาชนถึง700คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็สมาชิกหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินทางทหารของสเปนร่วมกันต่อสู้ไฟป่าในภูมิภาคกาสเตยอนทางตะวันออกของประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้ต้องอพยพประชาชน700คนในเมืองกาตีซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากควันไฟแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางการเปิดเผยบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ในเมืองติริกซึ่งอยู่ใกล้เคียงเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 4,275 ไร่ครอบคลุมรอบบริเวณเป็นระยะทาง19กิโลเมตรแม้ว่าไฟจะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าทางการท้องถิ่นของแคว้นบาลินเซียหวังว่าสภาพอากาศและความชื้นสูงขึ้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถควบคุมเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: มากันที่เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุโมโมโตะของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นบริเวณข้างเคียงแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณกนิษฐามัซึโอจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ติดกับรอยเลื่อนที่นาคุที่ขยับตัวจนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในการขยับตัวครั้งนี้ยังมีวาเรโนโกริหรือส่วนที่ยังไม่ขยับหลงเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าจะเคลื่อนตัวอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันภัยได้วิเคราะห์ค่ะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากการเคลื่อนตัวใต้ดินณจุดใดจุดหนึ่งของรอยเลื่อนที่นาคุที่พาดเป็นทางยาวจากตำบลมาซึกิมาจิไปจรดทางทิศใต้ของทะเลในเมืองยาซุชิโร่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวศูนย์กลางระดับแมกนิจูด7ตามด้วยแมกนิจูด 6.4 ห่างกันเพียง2ชั่วโมงนั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรอยเลื่อนที่นาคุส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณติดๆกันอย่างไรก็ตามตัวรอยเลื่อนเองยังไม่ได้ขยับตัวคงขยับตัวแต่เฉพาะพื้นที่จากตะวันออกเฉียงเหนือขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงมองค่ะว่ายังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับลงเหลืออยู่จะทำให้เกิดเป็นดินไหวได้ง่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าว

0: ก็ตามก็ประเมินไม่ได้ค่ะว่าจะขยับเมื่อไหร่อีกหลายเดือนหรือหลายปีหรืออาจเป็นไปได้ว่าจะขยับเป็นรอบ10ปีเช่นครั้งนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกฤตามัตสุ
1: และหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้ครับทำให้จีนต้องอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนในหลายมณฑลริมชายฝั่งภาคตะวันออกครับพายุดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ครับโดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้ก็ทำให้การขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หยุดชะงักต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 1,400 เที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้เพียงแห่งทางการจีนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดก็คือระดับสีแดงแต่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับได้ลดระดับลงเพราะว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนอย่างไรก็ตามขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ดินถล่มไปจนถึงวันพุธพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักในวันนี้ก็คือมณฑลซานตงเหอหนานหูเป่ยอันฮุยเจียงซูเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางการได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงปิดให้บริการรวมถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็เลโก้แลนด์ที่เมืองหวนโจซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงมากทางการเมืองอพยพประชาชนประมาณ 900,000 คนและเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งครับมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาน่าสนใจบ่งชี้ถึงผลพวงของโลกร้อนต่อสภาพภูมิอากาศโดยพบครับว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลถึง 6,000 กิโลเมตรก่อนจะขึ้นฝั่งแสดงว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยถึง3เท่านอกจากพายุดอลฟินขนาดการหมุนเวียนของอากาศที่ใหญ่มากและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันตอนเหนือและเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและกว่า 7,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพพายุดอลฟินยังมีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ฮ่องกงมีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุพัดผ่าอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลา
2: ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ในฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณพจนาถ ธนัฐ ธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ai bani, vreau.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันจันทร์ที่14ไม่ใช่14วันจันทร์ที่10นะคะจะไปวันศุกร์แล้ว จันทร์ยังเพิ่งเริ่มจะไปวันศุกร์แล้วนะคะ วันนี้วันจันทร์ที่10นะคะสิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
1: รู้สึกว่ารอบนี้เราหายกันไปเหมือนจะนาน
2: นานแล้ว
1: รู้สึกนานไหมคะ
2: ไม่นะ
1: แป๊บ
2: แป๊บ
1: แป๊บแป๊บแป๊บเวียนมาบรรจบ
2: มาอีกแล้ว
1: ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะอากาศยาวๆเลยตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เนาะ
2: ค่ะ
1: วันเสาร์ก็จะมีรายการบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็รายการแดนดินถิ่นใต้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะส่งข่าวมาให้เราสองคนได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนี้นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะหลังจากที่รับฟังการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยมาแล้วนะคะก็มาติดตามข่าวสารในภาคใต้บ้านเรากันต่อในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ด้วยค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นมานะคะวันแรกของเราสองคนนะทักทาย FC กันสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะสวัสดียามบ่ายค่ะจากนาสารนะบอกอากาศร้อนมากเลยดีเจทานอะไรแล้วยังคะตอบหน่อยค่ะ
2: ยังค่ะ
1: ต้องด้าวันเหนื่อยมากนะคะ
2: นี่คือเสียงไม่มีแรงคือ
1: เหนื่อยมาก
2: ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
1: สายหมอกเหนื่อยบอบแล้วค่ะ นี่มีคนรู้ด้วยนะว่าน้องดีเจสายหมอกไปเป็นสาวเกาะพังงานมาสนุกไหมจ้า อันนี้ FC ตัวจริง
2: ค่ะ
1: ไปทำไมเกาะพังงานมาจ้าเล่าให้ฟังหน่อย
2: ค่ะไปงานที่เกาะพังงานมานะคะคุณผู้ฟังก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุยนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวงานค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสกับความเป็นเกาะพะงันบางคนบอกว่าเกาะพะงันไปก็จะรู้จักแค่ฟูลมูนปาร์ตี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเขาโด่งดังอยู่แล้วฟูลมูนปาร์ต
2: ี้ใช่บางคนไปเที่ยวก็รู้จักแค่ฟูลมูนปาร์ตี้แต่เกาะพะงันไม่ได้มีดีแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นงานดีๆนะคะที่เชิญทุกๆคนเลยนะคะที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเป็นฟิลพะงันไพร์ค่ะชวนค้นหาเสน่ห์เกาะพะงันผ่านงาน Feel Out the Feeling at เกาะพะงันนะคะเป็นงานที่ชาร์จพลังชีวิตค่ะยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพสู่ความยั่งยืนค่ะยกระดับชีวิตยังไงภายในงานเนี่ยก็คือมีบูธเยอะแยะ

0: มากมายเลยแต่งานครั้งนี้เนี่ยเขาจะเน้นกิจกรรมแบบเป็นเวลเนสเป็นวิสิตเวลเนสเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะ อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเกี่ยวกับเรื่องของซาวด์ฮีลลิ่งนะคะการใช้เสียงบำบัดเป็นเสียงบำบัดในการฟื้นฟูการนอนหลับพักผ่อนที่เต็มที่นะคะแล้วก็
1: ใช้เสียงบำบัดนี่หมายถึงว่าฟังดนตรีแบบบรรเลงอย่างนี้หรอ
0: เป็นเสียงที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเสียงแบบเหมือนเขาเป็นเครื่องของแถวฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงเคาะเหมือนฝั่งทิเบตเป็นถ้วยเป็นอะไรเงี้ยใช่เหมือนแถวฝั่งทิเบตที่เขามีความเชื่อนะคะ
1: ว่
0: าม
1: ัน
0: ใช่ที่เป็นแบบเสียงซาวเบาๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตีแก้วกิ้งกิ้งกิ้งกิ้ง
0: ใช่ก็จะแบบเป็นเสียงเหมือนถ้าบ้านเราถ้าเปรียบเหมือนเสียงบ้านเราให้เห็นภาพง่ายก็เหมือนระฆังโขงอะไรเงี้ยนะคะเสียงแต่ว่าเสียงเขาจะเป็นแบบจังหวะอีกแบบหนึ่งซึ่งได้ไปลองทำมาแล้วก็ทำให้เราแบบหลับได้จริงๆนะคะ
1: แล้วก็เขามีแบบเอาน้ำใส่แก้วด้วยไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: น้ำใส่แก้วแล้วก็ใช้มือในการแบบ
0: ใช่จะเป็นเสียงธรรมชาติ
1: แล้วเสียงมันจะดังแบบไพเราะมากเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะจะเป็นซาวด์ฮีลลิ่งนะคะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเสียงธรรมชาติบำบัดได้ของสุขภาพนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไปดูงานครั้งนี้ก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมของwellness เลยตอนนี้ที่ฮิตอยู่พี่กะเพราเคยเห็นเป็นไอซ์บาร์ทไหมคะไอซ์บาร์ทที่ลงไปแช่ในน้ำเย็น
1: ๆโอ้ยไม่เคยที่เคยแช่แต่น้ำร้อนนะคะ
0: เดือดจะเป็นออนเซนใช่ไหมค่ะแต่ว่าไอซ์บาร์ทเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะการบำบัดสุขภาพที่มาแรงมากๆเป็นเทรนด์มากๆตอนน
1: ี้
0: เย็นเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิของแต่ละคนนะคะแต่และร่างกายของแต่ละคนว่าจะรับได้มากน้อยเพียงไหนบางคนก็5องศา8องศา
1: อุ๊ย
0: นะคะแต่ว่าความเย็นที่เราควรจะไปแช่เนี่ยนะคะคือผู้เชี่ยวชาญที่เขาบอกมาก็คือไม่ควรเกิน3นาทีในการที่จะบำบัดร่างกาย
1: มันเย็นมากมันเย็นละเยือกแบบ
0: ใช่มันเย็นมาก
1: ตัวแข็ง
0: ใช่ค่ะมันเย็นมากแล้วก็บางคนแบบชอบเขาบอกว่าถ้าเลยจาก3นาทีไปแล้วบางคนนั่งได้เป็น10 20นาที อันนั้นก็เป็นความฟินส่วนตัวแล้ว
1: แล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะ
0: ม
1: ัน
0: ช
1: ่
0: วยเร
1: ื่
0: องของเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เลือดลมในร่างกายนะคะวิ่งได้ดีขึ้นสูบฉีดดีขึ้นจริงค่ะ
1: มันไม่ใช่น้ำร้อนหรอที่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีน้ำเย็นมันไม่ทำให้เลือดแข็งตัวหรอคะ
0: เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทำให้เลือดหรือว่าแบบเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตื่นตัว
0: ใช่มันตื่นตัวขึ้นเขาบอกว่าตอนที่เราไปทำไอซ์บาร์เนี่ยมันเหมือนกับการที่ร่างกายเนี่ยกำลังบอกตัวเองว่านี่คือเหมือนเรากำลังอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตละในการที่จะเอาตัวรอดได
1: ้อยู่ในห้องเย็น
0: ใช่แบบว่าเหมือนเราถูกสตาร์ฟไว้นะคะอย่างนั้นเลยแล้วก็พอลงไปทำจริงๆเนี่ยมันก็เย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เย็นเย็นจริงๆแต่มันพอเราสามารถกำหนดลมหายใจของเราได้จริงๆอ่ะมันก็ช่วยเราให้อยู่กับความเย็นได้เหมือนกับฝึกความทนทานนะคะแล้วก็
1: ยุบหนอมพองหนอม
0: ใช่แล้วก็พวกกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อของเราอักเสบปวดเมื่อยตามน่องตามขาอะไรมันสามารถช่วยผ่อนคลายได้นะคะแต่แนะนำคือทำทุกวันทุกเช้า
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการประคบร้อนหรือว่าแช่น้ำอุ่นอะไรเสมอไปแล้ว
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของการที่ควรรักสุขภาพ
1: แต่มันก็ต้องมีลิมิตในการที่จะต้องแบบไปแช่อะไรนะคะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค
1: ่ะจะไปแช่น้ำเย็นอยู่ครึ่งวันมันก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนถ้าใครสนใจแนวนี้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ยังไปเที่ยวอีกหลายที่เลยใช่
0: ไหมใช่ค่ะไปเกาะราฮัมไปดูทะเลไป
1: เกาะราฮ
0: ั
1: มสวยมาก
0: สวยมากสวย
1: สวย
0: จริงๆเป็นครั้งแรกที่ไปเกาะพะงันแล้วรู้สึกว่าประทับใจ
1: น้ำทะเลใสกิ้ง
0: ใช่ค่ะสวยสวยมากๆเลย
1: อุทยานแห่งชาติทานเสด็จนะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะอ่ะนั่นก็คือเกาะพะงันนะมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่งเรือก็2ชั่วโมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟังไปที่ท่าเรือดอนสักนะนั่งเรือไป2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเกาะพะงันนะคะมาติดตามข่าวสารอีกหนึ่งข่าวนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะระหว่างนี้ก็อาจจะนั่งกินข้าวบางคนก็นั่งขับรถนะคะบางคนก็อาจจะนั่งเฉยๆพักสายตาก็ฟังข่าวสารจากเราสองคนไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะ9สิงหาคมนะคะในช่วงบ่ายค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์สุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะค่ะได้นำคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้ติดตามนะคะลงพื้นที่มาที่สวนมะพร้าวลุงสงค่ะนะในบางนี้เองน้องเหมาะ
0: ค่ะ
1: นะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามนะคะศักยภาพการผลิตแล้วก็การ แปรรูปมะพร้าวของไทยนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริ

0: ค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับซึ่งในส่วนนี้นะคะคณะทูตานุทูตเองก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวนะคะร่วมทำสบู่จากน้ำมะพร้าวสกัดเย็นชิมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวค่ะอาทิน้ำมะพร้าวโซดาขนมบ้าบินวายมะพร้าวนะคะได้ว่างานนี้สร้างความประทับใจให้แก่คณะทูตานุทูตทั้งเรื่องของรสชาติกระบวนการนำมะพร้าวมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าที่หลากหลายแล้วก็มีอาหารขนมเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้ที่ตกแต่งบ้านเยอะแยะเลยค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะคณะทูตานุทูตเองก็ได้แสดงความประทับใจนะคะต่อศักยภาพของเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทำให้มองเห็นโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการส่งออกระหว่างประเทศนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะทางด้านท่านรองนายกนะคะได้มีการพูดคุยกับนายสุภชาติศรีเทพค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวลุงสงนะคะเพื่อนำข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางไม้ไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติต่อไปด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองพี่กระเพาเองก็เคยสัมภาษณ์นะคะจากสวนลุงสงแล้วเหมือนกันนะน้องหมอจำได้ใช่ไหมคะที่นำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปหลากหลายเนี่ยมาโชว์ในรายการด้วยตอนนั้นเนาะกับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะนี่ก็คือการลงพื้นที่นะคะของรองนายกนะคะพร้อมคณะทูตานุทูตที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ติดตามกันต่อนะคะช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น5นะคะสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังภายหลังจากการประชุมนะคะกันกรองแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะเพื่อรวบรวมนะคะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งก็คาดว่าจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะทั้งขออภัยค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดนะคะร่วมนำเสนอข้อมูลแล้วก็เสนอการพัฒนาพื้นที่ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานในการประชุมร่วมด้วยกับนายสรรเพชรบุญยางมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักระกบินการนะคะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต5นายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะจนถึงคณะผู้บริหารจังหวัดหัวหน้าส่วนนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็มีการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนภาคธุรกิจในพื้นที่ค่ะโดยมีประธานหอการค้าจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเนี่ยร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคความต้องการข้อเสนอแนะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการบริการโลจิสติกนะคะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโอกาสในการสร้างฐานธุรกิจให้แก่พื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะโดยข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอจากภาคเอกชนเนี่ยก็จะนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐค่ะเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเนี่ยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นการลงทุนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะคะในส่วนของ5จังหวัดทางภาคใต้เรานั่นเองค่ะ

0: ซึ่งครม.สัญจรนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้นะคะวาระต่างๆที่มีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีก็จะนำเข้าสู่ครม.พิจารณาต่อไปค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ทักทายพี่เอียดอนุพงษ์ด้วยนะคะจากท่าศาลานครศรีธรรมราชค่ะบอกว่าทักทายเข้ามาช่วยเก็บมังคุดนะคะอ๋อช่วงนี้มังคุดคัดเนาะ เยอะนะคะที่นครไปนครต้องไปกินมังคุดคัดนะคะ โดยเฉพาะแถวหน้าวัดพระธาตุเนี่ยขายเยอะมากนะคะ
3: ได้ยินบ่อยแล้วแต่ยังไม่เคยลองทานว่าหน้าวัดเนี่ยอร่อย
0: ที่พี่กับเขาเคยเสื้อไม้ละ25บาทนะสื่อถ้าจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วไม่ได้ซื้อนานแล้วเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็เอามาเผื่อพวกเราบ้างนะคะพี่เอ็ดค่ะ
3: ส่งตรงมาได้นะคะ
0: ใช่
3: อัดล้างน้ำแข็งมาได
0: ้คุณคัดนะคะขึ้นชื่อมากที่นครศรีนะคะไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่ไหนคะน้องหมอก
3: พาคุณผู้ฟังทุกคนไปที่จังหวัดตรังกันนะคะไปลงใต้กันไปอีกนิดนึงค่ะที่จังหวัดตรังค่ะเขาก็มีการเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารค่ะสู่การเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยมหากับเกี่ยวกับพวกอาหารนะคะเป็นอาหารที่จัดขึ้นครั้งใหญ่เลยค่ะที่รวบรวมร้านดังและของดีทั่วทั้งจังหวัดกว่า120ร้านค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569นี้ค่ะณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยค่ะในการจัดการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดตรังสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือว่า gastronomy tourism ค่ะโดยเป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านวัตถุดิบท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองและวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ให้กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูขึ้นชื่ออาหารพื้นถิ่นจากผู้ประกอบการนะคะที่มาออกบูธเนี่ยเยอะมากกิจกรรมเช่นการแข่งขันสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่ากับสินค้า GI กิจกรรมนาทีทองเมนูเลข9นะคะเป็นเมนูเลข9ที่สามารถลดราคาพิเศษกว่า 50% ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นบินคุ้มแลกอิ่ม9บาทแจกคูปองเงินสดสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวันค่ะและฟรีคอนเสิร์ตนะคะที่พลาดไม่ได้เลยใครที่ชื่นชอบวงเพอร์พีทและมาร์เกสเทียนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้ได้ค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดเตรียมตลอดทั้ง5วันเลยนะคะจังหวัดตรังก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะที่อยู่ในภายในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะนักท่องเที่ยวเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติในอาหารตรังยุทธจักรอาหารอร่อยระหว่างวันที่26ถึงวันที่30สิงหาคม2569นี้นะคะที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เชิญชวนค่ะมาเที่ยวกันมาชิมอาหารอร่อยๆของจังหวัดตรังกันค่ะค่ะต่อไปนะคะพาคุณผู้ฟังทุกคนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมสมัครกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12หรือว่า WRB 12ค่ะเฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะจัดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2519เวลา 17:30 นะคะณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เส้นทางการวิ่งบนถนนราชดำเนินผ่านวัดพระมหาธาตุบวร

0: หาวิหารแหล่งมรดกโลกและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเลยค่ะและอยากให้ทุกคนนะคะออกมาใช้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะออกมาวิ่งแล้วก็ทำให้ทุกคนได้สุขภาพที่ดีแล้วค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญโดยรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 30% นะคะจะมอบไปกับมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะคะอีกทั้งเนี่ยผู้สมัครที่จ่ายเงินนะคะชำระเงินแล้วยังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรได้เลยนะคะจึงเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะผู้ใดที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะรับสมัครหรือว่าอยากจะสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.wrb12.chai.ran/event/nrt นะคะหรือว่าสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0753434-039-435ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะติดตามทางเพจได้นะคะเขาก็มีเพจให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะทั้งได้เดินได้วิ่งได้ปั่นนะคะป้องกันโรคภัยนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะคะพี่ก็บอกว่างานนี้รอบนี้ต้องมีคนสมัครเยอะแน
0: ่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าจะได้แบบชมบรรยากาศนะคะของมรดกโลกแห่งใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ของเมืองไทยเราแล้วก็เป็นที่แรกของภาคใต้ด้วยนะคะที่วัดพระธาตุนครค่ะสมัครกันเยอะๆนะคะคืออยู่สุราษฎร์อยู่ที่ชุมพรนะคะอยู่อะไรอ่ะปัตตานีนรายยะลานราธิวาสนะคะสงขลาสตูลพ
0: ั
1: ทลุงกระบี่ภูเก็ตมาสมัครได้หมดเลยนะคะมาเที่ยวมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกันค่ะพี่มายราบสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะยังมีเวลาเหลือไหมยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดน

0: ีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เมื่อสักครู่นี้ที่นครมีงานเดินวิ่งปั่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันอัมพาตที่จะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนงั้นเชิญชวนมาที่สุราษฎร์ก่อนแล้วกัน
2: ค่ะ
0: เดือนนี้เลยสิงหาคมนะคะงานจะมีในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปนะคะเป็นงานที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับค่ะนักปั่นจากทั่วประเทศค่ะน้องหมอก
2: ค่ะ
0: นักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คาดว่าน่าจะมีนักปั่นจากจังหวัดในภาคใต้เรามาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะ
0: งานนี้ค่ะชื่องานว่าใจเกินร้อยเมืองคนดีนะคะใจเกินร้อยเมืองคนดีค่ะจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาร่วมปั่นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีซึ่งก็จุดสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับอสมทเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็งานนี้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะนักปั่นนะคะจากทั่ว

0: ประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคใต้บ้านเรานะคะเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีระยะทาง40 60แล้วก็90กิโลค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: นะคะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวเบาๆกันบ้างนะคะสบายๆที่นราธิวาสค่ะได้จัดกิจกรรมวัยเก๋ายะลานราธิวาสนะคะโชว์พลังสร้างสรรค์สถานรันเวย์ค่ะน้องหมอกเป็นไงแค่ชื่อก็นะ
1: แค่ชื่อก็สถานแล้ว
0: ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะในงานมหกรรมอาชีพวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเขาบอกว่าโอ้สนุกคึกคักมากเลยนะที่โลตัสสาขายะลาอำเภอเมืองยะลานะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงปรบมือเสียงเชียร์ค่ะเมื่อวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดเวทีประชันความสามารถสุดชิคในการแข่งขันวัยเก๋าสู่รันเวย์ภาคใต้มหกรรมอาชีพวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี2569ซึ่งก็มีทั้งนักศึกษาประชาชนในชุมชนทั้งในยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวครอบครัวที่มาพักผ่อนในวันหยุดก็ต่างมาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะได้ว่างานนี้ไม่มีคำว่าอายุเป็นอุปสรรคค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: แบ่งออกเป็น7ทีมนะคะต่างก็งัดทีเด็ดออกมาร่วมกันแข่งขันนะคะทั้งอัตลักษณ์การแต่งกายพื้นถิ่นความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะโอ้แล้วแต่ละทีมเขาชื่อแบบว่าจี๊ดจ๊าดทั้งนั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: คู่แซบไวซีดอย่างเงี้ย
1: คู่แซบไวซีด
0: ลูกหยีขยี้ใจโอ้ชื่อทีมสเตงนอกไวเก๋าแล้วก็อะไรอีกอะมียุโรปโชว์เก๋าไข่เค็มอ๋อไข่เค็มสมุนไพรเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะในการนำเสนอผลงานมีสเตงนอกไวเก๋าแล้วก็มีอะไรอีกอะแนแนะพาตะลุยชื่อทีมเขา
1: ค่ะ
0: บุงหงาทุ่งยามูอย่างนี
1: ้
0: นราภาหวานนะคะโอ้โหชื่อน่ารักมาก
1: ชื่อเก่าเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะรางวัลชนะเลิศก็เป็นของทีมนราภาหวานค่ะรองอันดับ1สเตงนอกไวเก๋ารองอันดับ2ก็คู่แซบไวซีดนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกันก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะคะโอ้น่าไปเที่ยวมากงานนี้เนาะแต่มันผ่านมาแล้ว เอาว่าถ้าจัดอีกก็น่าสนใจมากค่ะก่อนเวลาหมดค่ะต้องมองสรุปข่าวสักนิดไหมคะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย
1: ค่ะมีที่จังหวัดระนองนะคะที่จังหวัดระนองเนี่ยก็มีการเร่งเชื่อมโครงข่ายคมนาคมส่วนที่ขาดไปค่ะเป็นงานพัฒนาท่าเรือระนองนะคะเพิ่มโอกาสการค้าระหว่างประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนัดโรงพยาบาลระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติด้วยนะคะในการสร้างสารคมนาคมในการท่องเที่ยวแล้วก็ท่าเรือระนองในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะที่ให้เราสองคนได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะเวลาของเราสองคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่
1: ค่ะ
0: ขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะที่ร่วมผลิตรายการดีๆแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปากใต้บ้านเราสวัสดีพี่ตู้ชัยวุฒิด้วยนะคะพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปากใต้บ้านเรา
3: ปากใต้บ้านเราขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนนทบุรีเดือดอดีตส.ส.บุกยิงนายกอบจ.บาดเจ็บสาหัสคนขับถูกยิงมือนำตัวส่งโรงพยาบาลปมเหตุไม่พอใจนายกอบจ.ขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อเวลาประมาณ 11:50 นเกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่สัญญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสืบสวนพบว่านายฉลองเรียบแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายฉลองเดี่ยวแรงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวนายฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่พันตำรวจเอกธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยยังรับราชการอนุทินโต้เนวินและบุญยิ่งเตะบอลกระชับมิตรไร้เดี่ยวการเมืองดึงหัวเขียวร่วมบอกมีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวดึงงูเขียวร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์จะเข้าร่วมหรือไม่ว่าอย่าถามถือเป็นเรื่องขำๆและเมื่อถามว่ามีภาพการพบกันของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC และส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปเตะบอลทุกจังหวัดอย่าไปพัวพันซึ่งนายเนวินต้องไปเพราะเป็นประธานสโมสรขณะที่นางบุญยิ่งเป็นประธานสโมสรราชบุรี FC และช่วงนี้เป็นฤดูการแข่งขันและในช่วงที่ไม่มีฤดูการแข่งขันมีการเตะนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีทันทีนายกได้ล้วงกระเป๋าพร้อมโชว์ขวดน้ำมันเขียวพร้อมพูดว่ามีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการแชร์คำสอนของพ่อว่าต้องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าเป็นที่มาของคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้บิ๊กป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่ออวยพรวันเกิดครบ81ปีชื่นมื่นสวมกอดตรีนุชอดีตคนพลังประชารัฐตบเท้าร่วมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต้อนรับบรรดาคนสนิทเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีในวันที่11สิงหาคม2569โดยวันนี้พลเอกประวิตรสวมเสื้อและแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสีหน้าแจ่มใสร่วมพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมอวยพรอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นโดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเข้าอวยพรอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรัตน์เจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังมีข้าราชการอดีตข้าราชการทยอยเข้าร่วมอวยพรนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองบุคคลทางการเมืองอาทินางสาวตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคประชารัฐนางสาวทิพานันท์สิริชนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองโฆษกพรรคประชารัฐนายชาดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหัวหน้าพรรครักชาตินางสาววัฒนยาบุญนาคนางสาวพาดาวรกานนท์อดีตส.ส.พรรคประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นางสาวตรีนุชอวยพรพลเอกประวิตรได้สวมกอดและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ ช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่

0: งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้

0: เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
3: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
6: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cord Radio Network รักประเทศไทย
5: เตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้

0: ให้ดีสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
1: ้พี่น้องขอโทษนี่เป็นคำสัญญา

0: มชอบทานต้มยำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจาก

0: รุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค
7: ่
8: ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปThank you.

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ไมค์ธัญไมค์อนันตากรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมค์เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ

0: ีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: รักโลกล่ะคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
1: เอ็มขขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจคุมตัวฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างเป็นแรงจูงใจปัญหาส่วนตัวหลังเกิดเหตุชายต้องสงสัยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งลำดับก่อนเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด9มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีด้วยเหตุใดและอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุก่อนออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวและผู้ก่อเหตุอ้างว่านัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการเจรจาพูดคุยไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้เข้าสอบปากคำผู้ก่อเหตุภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสานสั่งปลัดวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงมีระดับในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาทิหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมพร้อมรายงานข้อมูลความต้องการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและแรงงานผู้บริหารกระทรวงเป็นประจำทุกวันและสามารถประสานการช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มเมืองหวนโจมีผู้บันทึกภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนผ่านเมืองหวนโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนทำให้รถบรรทุกคันหนึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งร่วมกว่าล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้ขึ้นฝั่งบนทนเจ้อเจียงเมื่อวานนี้เป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงส่งผลให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้าง ก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นได้พัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนตามด้วยจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายไฟฟ้าดับในอาคารกว่า 50,000 หลัง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
9: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจ

0: พอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ข้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั้นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมนะคะโคลีเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมด้วยคุณผู้ฟังนะคะพร้อมโปรที่ลานโปรโมชั่นนะคะวันนี้กับแบรนด์ Crocodile ค่ะลดสูงสุดถึง 60% นะคะ Aero ลด 50% แล้วก็เสื้อผ้ากีฬา Defo นะคะก็ลดสูงสุดเลยทีเดียวอย่างกางเกงเด็กนะคะก็จะอยู่ที่59บาทเสื้อจะอยู่ที่89บาทนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงรองเท้าแบรนด์ลูซองนะคะจัดโปรสำหรับทุกท่านในวันนี้นะคะใครที่สนใจลงไปได้เลยราคาเริ่มต้น399บาทนะคะคุณแม่หรือว่าจะซื้อให้คุณแม่นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะที่ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ดูหนังฟรีนะคะคุณลูกก็ซื้อตั๋วคุณแม่สามารถดูฟรีได้เลยควงคู่มากับคุณแม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมนะคะจากMy Studio นะคะวันนี้นะคะในช่วงวันที่12สิงหาคมนะคะก็จัดกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมร้องเพลงนะคะเทิดพระเกียรติแล้วก็รวมไปถึงชมการแสดงของน้องๆด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ

โคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงาน

0: คาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท 5-18 สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น10การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: สารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้ไปเดอะแมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ

ไปดูโปรอื่นกันบ้างนะคะช่วงนี้เรามีโปรใหม่นะคะจากรีไววันนี้ซื้อเสื้อ2ตัวนะคะลดทันที 15% ค่ะซื้อเสื้อ1กางเกง1นะคะลดทันที 20% และซื้อกางเกง2ตัวลดทันที 25% นะคะที่รีไวชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะ

ไปดูเซเว่นเซ้นกันนะคะโปรเซเว่นเซ้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะบิงซู88บาทนะคะซึ่งต่อเนื่องมา8วันนี้วันสุดท้ายละใครยังไม่ได้ไปทานรีบไปทานนะคะกับบิงซู8รสชาติในราคาเพียงแค่88บาทนะคะที่เซเว่นเซ้นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ้นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

0: ค่าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคไดเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไหวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น10การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจสึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
2: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
2: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
3: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
4: คิดถึงฉันไหมไ
0: ปเดอะแมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
5: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
6: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
7: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
8: ขอโทษทีครับ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องสไปเดอร์แมนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือความจดหมายรักนะคะถึงอาม่าและในวันที่12สิงหาคมนะคะที่จะเข้าโรงนั่นก็คือเรื่องต้องบอกว่าเรื่องอะไรนะเรื่องคำสารภาพของหมอผีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคเลเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคเลเซียมนะคะโคเลเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: เกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฉลองเรียกแรงมือยิงนายกอบจ.นนทบุรีเปิดปากไม่มีเจตนายิงมาทวงเงินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยจนคนขับรถชักปืนขึ้นมาก่อนจึงตัดสินใจลั่นไกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวในฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตลงมายังชั้น3สภ.รัตนาธิเบศรมายังห้องประชุมนายฉลองเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาคุยกับเพื่อนต้องการทวงเงินที่เคยยืมไป11ล้านบาทคืนเพราะปัจจุบันตัวมีความลำบากเรื่องการเงินเพราะต้องการรักษาพยาบาลนายฉลองเล่าว่าขณะที่พบได้บอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมให้คุณพอพูดเรื่องนี้พันตำรวจเอกธงชัยก็โมโหและผลักผมในห้องก่อนจะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปขึ้นรถตนจึงตามไปใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดตนจึงถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงแต่จังหวะนั้นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจยิงทั้งคู่และหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากจากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครนายฉลองกล่าวว่าอยากจะขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมระบุว่าตนเองกับนายกอบจ.เป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงต้องการพูดคุยกันและยังกล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่ารู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่เจียนผู้บัญชาการตำรวจภูธร

0: ภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบรถยนต์วอลโว่ของนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณสำนักงานอบจ.นนทบุรีโดยที่เกิดเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม5ปลอกมีรอยรูกระสุนปืนที่ตัวรถ2รูและเจออาวุธปืนของคนขับรถนายกอบจ.1กระบอกโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าคำให้การของผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามูลเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้มาจากการทวงหนี้จำนวนหลายล้านบาทซึ่งตำรวจก็รับฟังไว้เป็นหลักฐานประกอบส่วนกรณีที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในห้องสปก.สภ.รัตนาธิเบศรยืนยันว่าเป็นความสมัครใจของนายฉลองที่ต้องการจะขอโทษครอบครัวของผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลี่ยงต่อปมโยกข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเมื่อถามว่ามีการทาบทามหรือพูดคุยจากผู้ใหญ่แล้วหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่ทาบทามว่าจะต้องข้ามกระทรวงหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่ายังไม่ทราบก่อนย้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กองทัพไต้หวันจัดซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานกองกำลังทหารได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบป้องกันที่กองทัพเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรับมือกับข้าศึกจำลองที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งการซ้อมรบหันกวางระยะเวลา10วันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์สมมุติต่างๆหากจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคน

0: จากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063

0: รี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

M-COT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืช

เป็นยังไงกันบ้างวันนี้สบายดีกันอยู่ไหมสบายกายสบายใจสบายกระเป๋าอันนี้สุดยอดปรารถนานะคะก็หวังว่าคงจะสบายกันในทุกๆวันเนาะอย่างน้อยไม่สบายกายก็ให้สบายใจไม่สบายใจก็ให้สบายกายหรือว่าถ้าเป็นไปได้สบายทั้งกายทั้งใจจะดีที่สุดเนาะแต่ว่าบางทีบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะเลือกได้เนื่องจากว่าในชีวิตเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับทั้งหลายเหตุการณ์ที่

0: นะคะอย่างน้อยก็บริหารจัดการได้แหละนั่นก็คือตัวเราเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจของเรานะคะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่มากระทบเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมั่นคงทางจิตใจในระดับหนึ่งแหละนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะถ้าหากว่าเรามีความมั่นคงทางจิตใจแล้วเราก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อะไรก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกๆปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยกันนะคะและแน่นอนค่ะทุกวันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยทำไร่ทำสวนทำนาไม่ว่าราคาผลผลิตจะสูงจะต่ำแค่ไหนไม่ว่าการตลาดจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องเกษตรกรไทยทำต้นทุนให้ต่ำทำคุณภาพผลผลิตให้ดีทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีนะคะใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
1: ๆต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันได้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
3: เพิ่มคุณภาพเพิ่มผลผลิตพิชิตความเสียหายห้ามไกลสารเคมีล้วนจำเป็นอย่างยิ่งในยุคสินค้าทางการเกษตรตกต่ำพืชและตาช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มคุณภาพคือทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้นเพิ่มผลผลิตคือการทำให้ผลผลิตมีผลใหญ่ขึ้นยาวขึ้นน้ำหนักต่อไร่สูงขึ้นพิชิตความเสียหายคือการลดความเสียหายจากโรคแมลงเข้าทำลายจึงเป็นการลดต้นทุนให้ต่ำลงบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
0: สนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะสายด่วน086-184-9000อาจจะไม่ได้ด่วนจีแต่ว่าด่วนแน่นอนนะคะโทรมาถ้าไม่มีคนรับสายเดี๋ยวเราโทรกลับนะหรือว่าโทรมาที่คุยกับทีมงานกันได้ที่สายด่วนบุญพืช086-184-9000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าตื่นตั้งเพลงอะไรอย่างไว้อ๋อเพลงนี้ค่ะเพลงสนุกที่

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิ The King เขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เอ็งไปซื้อมาแล้วหว่านได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเลยพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ย The King ไงจำไว้ The King
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแล้งแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชนะคะหว่านทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยตาตารวมด้วยช่วยกันให้ผลผลิตออกมาซุปเปอร์จัมโบ้สุดยอดเร่งสีเร่งหว่านยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีใช้ตาตาฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากบุญพืชค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังได้เวลามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงสิ่งจริงกันดีกว่าวันนี้ทีมงานบุญพืชไปคุยกับน้องสวยนะคะที่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาเรียกว่าสวน35ไร่นะคะน้องสวยกับคุณแม่นะคะกับน้องชายเนาะปลูกทำคือครอบครัวเนี้ยนะคะเขาทำเกษตรกันหมดเลยนะแล้วก็ใช้บุญพืชกันทั้งครอบครัวเลยในส่วนของวันนี้ที่ทีมงานบุญพืชไปคุยกับน้องสวยนะคะไปดูสวนมะระขี้นกเนาะเขาปลูกมะระขี้นกแบบเยอะมากอ่ะคือขึ้นตนเคยไปครั้งหนึ่งที่เขาขึ้นเป็นแผงๆไว้อ่ะแล้วก็ให้มันเลื้อยขึ้นไปอ่ะโอ้โหงามเชียวนะคะวันนี้ก็เลยทีมงานบุญพืชก็เลยไปลุยกันถึงที่แล้วก็ไปพูดคุยกับน้องสวยนะคะมาฝากกันว่าใช้บุญพืชในมะระขี้นกนี่เขาถือว่าเป็นพืชผักนะคะหลายคนบอกว่าพืชผักเนี่ยมันใช้บุญพืชไม่ได้หรอกมันต้องเคมีเท่านั้นเคมีมันจะแร่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ขอบอกเลยว่าบุญพืชไม่ได้ด้อยกับปุ๋ยเคมีแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเลยก็คือดินดีไม่มีเสียด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามะระขี้นกที่ใช้บุญพืชใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชนะคะใช้อะไรบ้างแล้วได้ผลเป็นไงกันบ้างไปฟังกันค่ะ
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: ฝั่งนี้น้องสวยปลูกอะไรคะเนี่ย
6: ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีมะระขี้นกกับพี่เขียวนะคะซึ่งนี่มะระขี้นกเราเพิ่งทดลองปลูกเป็นครั้งแรกเพราะว่าเขาแนะนำว่าหน้านี้มะระแพงเราก็เลยลองปลูกดูเก็บผลผลิตไปได้สัก 2-3 ครั้งแล้วค่ะ
5: ลองทำครั้งแรกใส่ปุ๋ยอะไรยังไงไปบ้างคะ
6: ก็เพิ่งทดลองเหมือนกันค่ะลองใช้แต่บุญพืชเรายังไม่ได้ใส่เคมีลองดูว่าถ้าใส่แค่บุญพืชอย่างเดียวลูกมะระเราจะใหญ่เหมือนที่เขาทำไหม
5: อันนี้ถือว่าใหญ่ไหม
6: หนูว่าใหญ่นะเพราะว่าไอ้ที่เราเคยเห็นของเขาอะอันนี้เราเก็บแบบค้าๆมานะคะมันก็จะมีหลายไซส์บางอันก็ไม่โตแต่อันที่แบบว่าสมบูรณ์คือแบบที่เราใส่เยอะๆอะ
7: นี่มันก็จะใหญ่ทีนี้เราเก็บแบบขามาเล็กบ้างใหญ่บ้างแก่บ้างเนี่ย
5: อันนี้คือตรงนี้นี่ยังไม่เคยโดนเคมีเลยที่สำหรับมะละคีนกนี
7: ้ใช
5: ่ครั้งแรกที่ทดลองปลูกด้วย
7: ใช่
5: เมื่อกี้ฟ้าบอกว่าผมยังทำไม่เป็นเลยพี่
7: ด้วยความที่เราเพิ่งเคยทำมะละครั้งแรกแล้วเหมือนกับว่าพี่เขาอะเหมือนบางทีฉีดยาไปยาหมดทางนี้ก็ไม่ค่อยโดน
5: อ๋อ
7: พูดงี้ก็คือ
5: ตรงโซนเนี้ยตรงคือมะระเนี่ยไม่มียา
7: ไม่มีทั้งเคมีนะคะแต่เอของบนพืชเราล้วนๆค่ะนี
5: ่
7: ยอดใหญ่นี่ค่ะยอดอวบมาก
5: แล้วสวยด้วยเนาะ
7: ใช
5: ่ไม่มีแมลงด้วยเนาะ
7: ใช่
5: ไม่มีอะไรโดนเจาะเลยนะ
7: ใช่ใช่ก็คือเราสังเกตจากมะระที่นกมันขี้ใส่ตามพื้นเราก็ว่ามันทนเรื่องแมลงมันค่ะเราก็เลยลองปลูกดูคือยาก็ไม่ค่อยฉีดแล้วเราก็ใส่แค่บนพืช
5: ใส่กี่รอบแล้วเนี่ย
7: น่าจะประมาณแค่ครั้ง2ครั้งพอเราปลูกมาเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
5: เก็บผลผลิตไปแล้วด้วยอันนี้ที่เหลือนี่อันนี้คือเหลือจากการเก็บขายไปแล้ว
7: ใช่ค่ะ
5: ด้วย
7: เก็บขายไปเมื่อสักวัน2วันที่แล้วค
5: ่ะ
7: เอาผลผลิตจากที่การใส่บนพืชไปกินดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง
5: คนเหนือเขาชอบกินจริงคนเหนือเขาชอบเอาไปกินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ย
7: เอาบนพืชไปใส่ค่ะแล้วก็ลูกจะใหญ่ค่ะน
5: ี่ขอบคุณค่ะ
4: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: อย่างที่บอกกันไปว่าครอบครัวของน้องสวยนะคะใช้บุญพืชกันทั้งครอบครัวเลยพ่อไปปลูกสวนอยู่สวนหนึ่งแม่ไปปลูกอยู่สวนหนึ่งลูกก็แบ่งไปคือแบ่งกันทำอ่ะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทั้งครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาใช้บุญพืชแล้วดีอันนี้น้องสวยบอกว่าช่วงนี้ช่วงที่ไปสัมภาษณ์อ่ะนะมะละคีนกราคาดีก็เลยลองปลูกดูปรากฏว่ามันได้ผลดียอดมันอวบมันใหญ่ต้นมันสมบูรณ์ผลผลิตก็ดีแล้วใช้ไม่ใช้เคมีเลยต้นไอสวนตรงโซนเนี้ยที่ปลูกมะละคีนกเนี่ยไม่มีเคมีอะไรเลยไม่มียาอะไรเลยสักอย่างใช้บุญพืชล้วนๆคุณผู้ฟังยังได้ผลดีขนาด

0: นี้นี่คือพืชผักที่ใช้บุญพืชไม่จำเป็นจะต้องไปแบบว่าใช้อะไรที่เร่งแรงแรงเร็วๆอันนั้นมันเร่งเร็วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลเสียก็อาจจะมีสารเคมีตกค้างในดินแล้วพอมันเร่งเกินไปเนี่ยมันไอผลผลิตการเก็บเกี่ยวเนี่ยต้นมันโทรมไวนะคะแล้วก็ผลผลิตมันก็เก็บไว้ไม่ได้นานนั่นก็คือคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงอีกคนหนึ่งนะคะที่มาบอกเล่า90เรื่องราวดีๆของการใช้บุญพืชล้วนๆจริงๆแล้วเนี่ยจะไปสลับกับเคมีหรือว่าร่วมกับเคมีก็ได้ไม่มีปัญหาคือบุญพืชเป็นมิตรกับพี่น้องเกษตรกรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะไม่เป็นอันตรายแต่ใดๆอย่างใดเลยนะคะบุญพืชช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีด้วยยิ่งใช้บุญพืชดินยิ่งดีดินยิ่งดีปลูกอะไรก็ยิ่งดีเพราะว่าเราปลูกพืชในดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินคือปัจจัยหลักสำคัญหัวใจของพืชถ้าทำดินให้ดีแล้วปลูกอะไรก็ดีวันนี้มาช่วยให้ดินดำดีร่วนซุยดูดซับน้ำดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายกับบุญพืชค่ะ
1: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
2: ต้า
1: เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ุ๋ยพลังปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% เพื่อพี่น้องชาวไร่ต้องการให้อ้อยปลูกใหม่แตกกอใหญ่แตกกอมากอ้อยโตเร็วอ้อยโตไวอ้อยได้น้ำหนักดีมีความหวานเพิ่มขึ้นต้องการยืดอายุอ้อยแก้ปัญหาอ้อยต้นฝอยและลดการระบาดของหนอนกออ้อยต้องการให้ข้าวโพดขึ้นพร้อมกันขึ้นเสมอกันข้าวโพดไม่เป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าและต้านทานโรคราน้ำค้างโรคใบลายได้ดีต้องการให้ข้าวโพดออกดอกพร้อมกันออกฝักพร้อมกันฟันไม่หลอข้าวโพดฝักใหญ่เสมอกันใช้พลังร่วมกับต้าต้าต้องการให้มันสำปะหลังหัวใหญ่ไม่เป็นแขนตุ๊กตาหัวไม่เน่าเก็บได้นานปริมาณแป้งมากใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้เห็นผลเร็วทำใจได้ผลผลิตดีดินดีไม่มีเสียพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยพลังและอาหารเสริมพืชต้าต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
0: ต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
2: ทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชที่ขาเอ้ยที่นี่แล้วก็ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000ค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชกันแล้วก็คุยกันได้ไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ไม่ใช่อะไรมิจฉาชีพนะคะสายด่วนบุญพืช0861849000ไลน์แอดบุญพืช ID line แอด BP2544เมื่อกี้เราฟังเพลงอะไรกันไปนะคะใจดำกับฉันก่อนจากวงทัพ5แล้วก็มาฟังอีกสักเพลงหนึ่งก่อนที่เราจะพาคุณผู้ฟังนะคะเวลาทันแน่นอนวันนี้จัดสรรเวลาเรียบร้อยแม่คุยเดี๋ยวตอนท้ายไม่ทันเดือดร้อนแล้ว นะคะฟังตรงที่เดิมจากเมสขวางหวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรอีกท่านหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะพาไปที่ไหนอะไรไงติดตามกันได้ในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชอยู่ด้วยกันกับเตือนใจและทีมงานบุญพืชค่ะ

0: ้นยางสุดโทรมจากการโหมกลีดช่างน่าสงสารต้นยางยืนต้นตายใบร่วงเพราะดินแข็งหน้ายางแข็งกรีดยางน้ำยางก็ไม่ไหลเฮ้ยต้นยางท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้ปุ๋นพืชยางโตไวใบเขียวต้นแข็งแรงหน้ายางนิ่มนิ่มกรีดไม่สะดุดน้ำยางไหลลื่นสุดๆไปเลยโอ้ว้าวต้นยางที่เคยหมองกลับมาสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาดินที่เคยแข็งก็กลับมาร่วนสวยใช้บุญพืชสิครับรับรองจะติดใจ
1: จากแหล่งวัตถุดิบชั้นยอดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทยเราได้คัดสรรวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ล้วนจงเป็นต่อพืชในการเจริญเติบโตแข็งแรงมุ่นพืชคุณภาพดีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
2: อะไรก็ให้คุณภาพผลผลิตที่ดีพี่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรถ้าใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจสวนปั๊มสวนยางไม้ผลพืชผักพืชไร่นาค่ะใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดใช้บุญพืชค่ะได้เวลาไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่สัญญากับคุณฟังกันไว้ว่าจะพาไปอีกสวนหนึ่งตอนนี้ได้เวลาแล้วไปเยี่ยมสวนใช่ไหมไปคุยกับคุณสุมนนะคะคุณสุมนเป็นหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชในสวนผลไม้หรือว่าไม้ผล

0: ฝนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
1: คุณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: วันนี้คุยกับคุณสุมนเครือวันนะครับอยากจะทราบว่าใช้บุญพืชผสมกับปุ๋ยเคมีใช้กับผลไม้อะไร
3: เน
2: ี่
3: ยเป็นงาะเป็นมังคุดเนี่ยเราใส
2: ่ใส่งาะมังคุดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับบุญพืช
3: มันดีขึ้นอ่ะ
2: ลูกโต
3: ลูกโตสวยอ่ะ
2: ครับแล้วไปส่งที่ไหนบ้างครับ
3: ส่งนะแถวบ้านคนมาซื้อคนก็มาซื้อชอบเลย
2: อ๋อคนชอบเขาว่ายังไงบ้างเอ่ย
3: เขาว่าลุงใส่ปุ๋ยอะไรลูกใหญ่ดีอ่ะม
2: ัน
3: ไม่เหมือนคนอื่นเลยจังต้นเจ็ดปลายอ่ะม
2: ัน
3: จะเสมอไงมีคนดีถูกเลขเนี่ยเจ
2: ้
3: าก็ไม่แตกคือนะพี่ที่เลี้ยวแตกน้อยมาก
2: แตกน้อยมากแล้วก็ลูกโต
3: โต
2: พ่อค้าแม่ค้าถามเลยว่าใช้ปุ๋ยอะไรจะบอกว่าใส่อะไรครับ
3: ใส่ปุ๋ยอันนี้เลย
2: บุญพืชนี่แหละฮะใส่บุญพืชตลอดเลยเป็นลูกค้าประจำ
3: ใส่บุญพืชตลอดไปเด็ดใส่ปุ๋ยเลยแหละ
2: อ๋อใช้แล้วลูก
3: ลูกมันสวย
2: ลูกโตใช้บุญพืชมากี่ปีแล้วนะ
3: หลายปีแล้วนะอยู่มาห้องเนี้ยเนี่ย
2: ครับ
3: หลายปีนะ
2: ประมาณเกือบสิบปีแล้วยัง
3: เกือบแล้วเลย
2: เกือบสิบปีแล้วใช้ตั้งแต่บำรุงต้น
3: ต้นบนใบต้นนั่นนะ
2: แล้วก็มีเตรียมดอกแล้วก็จะมีตัวบำรุงผลสร้างเนื
3: ้
2: อที่ใช้กับมังคุดอย่างเดียวหรือมีอะไรอีกครับมี
3: ใส่เงาะด้วยใส่ลงกล้องด้วยเนี่ย
2: เงาะด้วยลงกล้องด้วยทุเรียนมีไหมครับ
3: มี
2: ทุเรียนด้วย
3: มีเยอะมาก
2: อ๋อก็คือใส่ผลไม้
3: ด้วยมากทุเรียนน่ะมันจะหวังไม่ได้พวก
2: อากาศไม่ดีอะไรไม่ดีแต่มังคุดนี่ประทับใจเลยกับบุญพืชเนี่ยใส่แล้วรู้สึกลูก
3: ลูกใหญ่ดี
2: ลูกใหญ่ลูก
3: สวยอ
2: ่
3: ะ
2: สวยด้วยผิวสวยด้วยลูกโ
3: ต
2: ลูกโตดีประทับใจกับบุญพืชยังจะใช้ต่อเนื่องอยู
3: ่ยังใช่มาจะติดตามมาเอา
2: แล้วก็มีเพื่อนบ้านถามบ้างไหมครับว่าใช้อะไรปุ๋ยยี่ห้ออะไร
3: มีคนถามครับไปซื้อบุญพืชแม่มาใส่เลยวะนี
2: ่โ
3: อ้แนะนำให้เขาซื้อเนาะ
2: ครับขอขอบคุณคุณป้าคุณมนต์เกือวันไว้ด้วยครับ
4: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้
1: บุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
4: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
0: ใช้ได้ดีแน่นอนถ้าใช้บุญพืชนะคะป้าสุมนเครือวันหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชในสวนไม้ผลปลูกหลายอย่างเลยทุเรียนเงาะมังคุดลองกองนะคะปลูกแล้วใช้บุญพืชแล้วก็ได้ผลผลิตดีมีกำไรเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินต้นใบดอกแล้วก็ผลผลิตนะคะสุดยอดด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าด้วยสุดยอดปรารถนาของพี่น้องเกษตรกรไทยต้นทุนต่ำกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าส่วนต่างคือกำไรที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ถ้าใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจอย่าลืมหว่านปุ๋ยทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยตาเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยตาซุปเปอร์จัมโบ้สุดยอดแน่นอนค่ะ
5: ตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาทำใบใช้ตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ตาช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

0: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
1: เดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับเดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
0: ปุ๋ยพลังในพืชไร
2: ใส่กระมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหัวเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบ่มีเชื้อราตัวสี่ก้อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าข้างสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเฮาตัว
0: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
3: ใส่กับมะเกลือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจ๋ามันเอี่ยวรากมันพอใส่ลงไปที่ดินมันเอี่ยวมันเจ๋าพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจ๋าแล้วก็ไม่เอี่ยวเขียวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
0: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลัง

0: ปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: สอบถามรายละเอียดกันได้ทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพวกเราชาวบุญพืชยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนมาเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันนะคะวันนี้เกษตรกรไทยเงยหน้าอ้าปากได้ถ้าใช้บุญพืชด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าทำการเกษตรแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชเพราะว่าดินดีไม่มีเสียค่ะดินดีแน่นอนถาวรยาวนานยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียวเนาะวันนี้เวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชหมดแล้วนะคะก็คงจะฝากไว้สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 Line @บุญพืช ID Line @bp2544 วันนี้ขอคุณฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชเตือนใจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตแล้วนายยุทธนาทุบแก้วส.อบจ.นนทบุรีเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรภายหลังเกิดเหตุนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:36 นขณะที่นางอัญชลีภัยรีรักษ์ได้เดินทางมาหานายฉลองเช่นกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคนรับโทรศัพท์นายฉลองกลางรายการสดเล่าเหตุการณ์หลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยระหว่างเดินขึ้นบันไดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาทำอะไรนางอัญชลีตอบเพียงสั้นๆว่าขอเข้าไปข้างในก่อนและเข้าห้องสอบสวนทันทีสำหรับนายฉลองขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสำหรับอาการของคนขับรถซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอาการคงที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอนุทินลั่นดำเนินคดีฉลองเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องการทำคดีดำเนินการเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีจะต้องมีข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนอย่างที่เคยพูดไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามต่อว่านี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้นนายอนุทินสายศีรษะพร้อมกล่าวต่อว่าเป็นใครก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นฆาตกรเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายฉลองได้ยื่นใบลาออกโดยในหนังสือลาออกลงวันที่

0: 27พฤษภาคม2567นายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยในปี2566แต่เป็นส.ส.สอบตกซึ่งที่ผ่านมานายฉลองเคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนถึงแนวทางการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐว่าขณะนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนำข้อเสนอเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสามารถนำเงินจากส่วนใดมาใช้สนับสนุนโครงการได้บ้างตลอดจนการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารและร้านอาหารโดยในส่วนของการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังของธนาคารกรุงไทยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนำไปสรุปและหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ทั้งหมดโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาแหล่งเงินเนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดและระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันที่จะรองรับการลงทะเบียนคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: รามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: MCOT Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญที่

กว่านะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักอสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับชั่วโมงนี้เราฟังพร้อมๆกันไปกับอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับเพลงเพราะเพลงไหนที่คุณอยากฟังเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในช่วงเวลายามเย็นแบบนี้นะครับหลายคนก็อาจจะฟังอสมทกันอยู่บนรถแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านนะรีบไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับคุณผู้ฟังบางโรงเรียนในหาดใหญ่เนี่ยก็ประกาศหยุดเลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็คงจะตามข่าวที่หลายคนคงจะได้เห็นกันหน้า Facebook นะครับแชร์กันสนั่นหวั่นไหวทีเดียวนะแต่ละวันนี้ก็คือพันกว่าเรื่องของจริงแต่ว่าอยากจะให้เป็นแต่ละวันพันกว่าเรื่องดีๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องดีๆนะครับเรื่องที่แบบเป็นมงคลเรื่องที่แบบว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันฟูมันฮิวใจอะไรประมาณนี้นะครับจากนี้ไปก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆกันละกันนะครับมาดูเรื่องของผักพื้นบ้านดีๆกันดีกว่าคุณผู้ฟังถือว่าเป็นของกินที่สามารถจะช่วยบำรุงร่างกายเปรียบเสมือนกับโสมเลยทีเดียวคุณผู้ฟังหาได้ตามบ้านของเรานี่แหละไม่ต้องไปซื้อด้วยนะครับและที่สำคัญนี่คือมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินแร่ธาตุหลายอย่างเลยนะแต่วันนี้ก็จะมาหยิบยกเขาบอกมี3ชนิดด้วยกันนะครับที่จะมาพูดถึงกันนั่นก็คือผักเบี้ยใหญ่นะคุณฟังเคยได้ยินไหมผักเบี้ยใหญ่นะฮะเป็นพืชอวบน้ำที่ขึ้นเองตามธรรมชาติได้ง่ายโดยเฉพาะตามสวนแปลงเกษตรแล้วก็พื้นที่ชื้นๆซึ่งในหลายประเทศรวมไปถึงที่เวียดนามเนี่ยเขานิยมเก็บมาปรุงเป็นอาหารพื้นบ้านจุดเด่นของผักชนิดนี้นะครับก็จะมีกรดไขมันอัลฟาไลโนเลนิกหรือว่า ALA ซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชนอกจากนี้ก็ยังพบโพแทสเซียมแมกนีเซียมคาลเซียมวิตามินซีวิตามินอีรวมไปถึงสารพฤกษเคมีหลายชนิดนะครับที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเรื่องประกอบทางวิตามินแร่ธาตุกรดไขมันแล้วก็สารจากพืชก็ทำให้ผักเบี้ยใหญ่ได้รับความสนใจในด้านคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ในตำราสมุนไพรจีนโบราณก็ยังมีการกล่าวถึงในฐานะที่ผักตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกันกับแนวคิดเรื่องของสุขภาพแล้วก็อายุยืนด้วยนะครับแต่ว่าผักเบี้ยใหญ่นี้มีออกซาเลตตามธรรมชาตินะคุณผู้ฟังใครที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตบางชนิดกันอยู่เนี่ยก็ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์กันก่อนนะครับในการที่ต้องจำกัดการกินอาหารที่มีออกซาเลตแล้วก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือว่านักโภชนาการให้ดีด้วยนะเพราะว่าก็จะมีข้อจำเพาะเช่นเดียวกันอย่างผักโขมอันนี้ก็แน่นอนว่าหลายคนชอบนะครับพบได้ทั่วไปขึ้นเองตามธรรมชาติจุดเด่นก็จะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่หลากหลายทั้งแคลธาตุเหล็กแคลเซียมโฟเลตโพแทสเซียมแล้วก็ใยอาหารนอกจากนี้นะครับผักโขมก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน K แล้วก็วิตามิน B บางชนิดซึ่งก็จะมีส่วนช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในร่างกายหลายระบบด้วยกันทั้งการสร้างเม็ดเลือดสุขภาพกระดูกการมองเห็นระบบประสาทแล้วก็การทำงานของระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนสารประกอบกลุ่มฟีนอลแล้วก็ฟลาวานอยด์ในผักโขมเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจในด้านของการต้านอนุมูลอิสระจะมีเรื่องของการเปรียบเปรยในบางพื้นที่นะบอกว่าผักโขมเนี่ยเป็นผักที่ราคาประหยัดแต่ว่าให้คุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับแม้ว่าผักโขมจะมีธาตุเหล็กแต่ว่าธาตุเหล็กจากพืชเป็นชนิด non-hem iron

ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ร่างกายดูดซึมได้แตกต่างจากธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์ซึ่งการที่คุณทานร่วมกันกับอาหารที่มีวิตามินซีอย่างผลไม้รสเปรี้ยวหรือว่าผักบางชนิดสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชได้ดีขึ้นด้วยนะครับมาดูกันที่ผักหวานบ้านกันบ้างดีกว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคุณผู้ฟังผักหวานนี่แหละนะครับก็แน่นอนว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือมีกันแทบทุกประเทศเลยแต่ว่าจุดเด่นของผักหวานบ้านก็จะมีโปรตีนจากพืชแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีรวมไปถึงวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกหลายชนิดด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกรดอะมิโนหลายชนิดอย่างเช่นไลซีนเมทิโอนีนทริปโตเฟนลิวซีนแล้วก็ไอโซลิวซีนซึ่งถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างจะหลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกันกับผักใบเขียวอีกหลายชนิดนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในบางแหล่งเนี่ยข้อมูลบอกว่ามีการนำปริมาณธาตุเหล็กของผักหวานเอาไปเปรียบเทียบกันกับเนื้อสัตว์แต่ว่าควรจะต้องระวังเรื่องของการตีความด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขของอาหารแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลวิธีวิเคราะห์แล้วก็สภาพอาหารขณะที่ธาตุเหล็กจากพืชกับเนื้อสัตว์ก็ยังมีการดูดซึมที่แตกต่างกันด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าคุณก็ต้องทานผักหวานผักหวานบ้านผักหวานบ้านเนี่ยทานในรูปแบบอาหารที่ผ่านการปรุงสุกตามปกติแล้วก็ไม่ควรจะนำมาปั่นเป็นน้ำดิบเข้มข้นหรือว่าบริโภคในปริมาณที่มากผิดปกติเกินไปเนื่องมาจากว่าก็เคยมีรายงานผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคใบดิบในปริมาณที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังแต่ที่เขาบอกว่าตีความว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับโสมหรือเปล่าบำรุงอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วก็รักษาโรคได้แม้ว่าผักสามอย่างที่ผมได้บอกมาเนี่ยจะเป็นผักที่มีโภชนาการที่ดีใช่ไหมครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานในการยืนยันนะว่าการที่คุณทานเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถที่จะทดแทนยาป้องกันโรคทุกชนิดหรือว่าให้ผลเหมือนกับโสมตามที่ความหมายทางด้านของเภสัชวิทยาเขาได้ตีความกันไว้แต่ว่าหลักสำคัญนะคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นในเรื่องของการทานอาหารที่ต้องมีความหลากหลายกินผักก็ต้องหลายสีนะครับโปรตีนที่เหมาะสมธัญพืชก็ต้องไม่ขัดสีแล้วก็อาหารจากธรรมชาติในสัดส่วนที่สมดุลเพราะว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับซูเปอร์ฟู้ดเพียงชนิดเดียวนะครับว่าแล้วเนี่ยก็ขอไปดูหน้าตาของผักเบี้ยใหญ่กันก่อนคุณผู้ฟังเคยเห็นหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นนะอันนี้คือว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าต้องไปดูหน้าตาก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแถวๆบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าผักอะไรอ๋อพอเห็นหน้าตานี่ก็จะแบบว่าอ๋อทันทีเลยคิดมาโดยตลอดเลยว่าไอ้ผักชนิดนี้มันเป็นวัชพืชคุณผู้ฟังนะฮะมันคิดมาโดยตลอดเลยว่ามันเป็นวัชพืชแต่มันไม่ใช่นะมันจะขึ้นเลื้อยอยู่ตามพื้นดินนี่แหละคุณผู้ฟังไปเซิร์ชดูก็แล้วกันอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณก็จะอ๋อเลยว่านี่แหละคือผักเบี้ยใหญ่นะครับสรรพคุณในเรื่องของทำให้ผิวพรรณเต่งตึงนี่รักษาการทางผิวหนังก็ได้นะครับโอเมก้า3ก็สูงลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจแก้ท้องผูกรักษาฤทธิ์สีดวงแก้หวัดแก้ไอเลือดออกตามไรฟันนี่ผักเบี้ยใหญ่ไปเซิร์ชดูนะเห็นหน้าตาปุ๊บจะบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยถอนทิ้งแทบจะทุกอาทิตย์เลยจากนี้ไปก็ต้องไม่มองข้ามแล้วนะของดีมีประโยชน์นะครับ

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่า

0: ่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เสียงน้ำมาแบบนี้ฝนไม่ได้ตกนะครับนี่หาดใหญ่ฝนไม่ตกนะตกไปแล้วตอนกลางวันพัทลุงเป็นยังไงบ้างตกหรือเปล่าตอนนี้

วันนี้นะครับมีแบบแชร์กันว่อนเลยนะเรื่องของรายชื่อนะคุณผู้ฟังที่แบบว่าเข้าข่ายว่าจะต้องโดนถอดออกจากตำแหน่งที่สอบกันได้นะครับในการสอบท้องถิ่นก่อนหน้านี้กันไปนี่นะครับเป็นโอ้โหหลายพันชื่อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอ้บางคนเนี่ยนะจากอันดับ132นะครับพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับเป็นไปได้ยังไงนะในเรื่องของคะแนนอุตสาห์

0: าเขาไปอยู่ในแบบลำดับไกลโพ้นทะเลกันไปเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นอีกข้อความหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังจากคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งจากกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ก็มีทั้งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีแล้วก็ได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับจนนำไปสู่การออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์รวมไปถึงการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ล่าสุดนะครับมีบัญชีท่านหนึ่งนะครับของ Facebook ออกมาโพสต์ข้อความเปิดใจถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าหลังผลการตรวจสอบมีความชัดเจนระบุว่าผมพยายามเงียบมาตลอดจนถึงตอนนี้เวลาถึงเวลาแล้วพี่ๆเพื่อนๆครูแล้วก็ท่านผอ.ก็โทรมาถามข่าวตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาผมก็ได้ยืนยันกับทุกๆคนที่มาสอบถามอยู่ตลอดว่าต่อให้ตรวจข้อสอบอีกกี่สิบครั้งผมก็ไม่กลัวเพราะผมเข้ามาโดยสุจริตทำข้อสอบด้วย1สมอง2มือไม่เคยคิดจะใช้ทางลัดถ้าเรายังไม่ได้บรรจุแสดงว่าเรายังพยายามไม่พอมันง่ายๆแค่นั้นเลยคิดแบบนี้ทุกครั้งที่ไปสอบทุกๆสนามเก็บข้อผิดพลาดปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับซึ่งมาถึงตอนนี้มันก็ชัดเจนทุกอย่างแล้วว่าในรอบแรกผมสอบได้ลำดับที่3และประกาศรอบ2เป็นรอบดึงคนทุจริตออกและผมได้ลำดับที่1นั่นก็หมายความว่าผมเสียโอกาสในการเลือกโรงเรียนไปทั้งที่ตำแหน่งในโรงเรียนนั้นมันควรเป็นของผมแต่ก็โดนคนทุจริตขโมยไปความรู้สึกตอนนี้ก็เสียใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่เสียดายเพราะโรงเรียนปัจจุบันมีพี่ๆหัวหน้าฝ่ายและเพื่อนร่วมงานดีมากแล้วก็ทำงานยังมีความสุขดีได้สอนวิชาเอกที่ตัวเองจบมาอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถแล้วก็ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายคนเนี่ยก็ตามกันอยู่ตลอดทั้งวันนี้เลยนะครับเป็นข่าวฮอตตามกันไม่ทันนะฮะตามกันไม่ทันจริงๆข่าวเยอะช่วงนี้นะครับ
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network
0: 96.5 คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนัทนากุลอัญชลีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงโทรหาเป็นสายแรกหลังเกิดเหตุเล่าปมทวงเงิน11ล้านบาทพร้อมระบายความในใจนางอัญชลีไพรีรักษ์เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นคนรับสายโทรศัพท์นายฉลองเป็นคนแรกหลังก่อเหตุว่าในขณะเกิดเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างตนทำได้แค่เกลี้ยกล่อมพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนซึ่งนายฉลองเล่าให้ฟังว่าหลังจากยิงแล้วก็ออกมามีการพูดคุยเรื่องการทวงเงิน11ล้านบาทแต่อีกฝั่งกลับเงียบเฉยทำเหมือนตนไม่ใช่คนจากนั้นก็ระบายความในใจขณะเดียวกันตนได้ให้ทางบรรณาธิการข่าวโทรศัพท์ไปหาตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงตนได้ยินเสียงการสนทนาทุกอย่างเพราะยังอยู่ในสายส่วนตนเองที่มาวันนี้เพราะตำรวจเรียกมาสอบถามว่าทำไมนายฉลองจึงโทรศัพท์หาตนเป็นสายแรกซึ่งในขณะนั้นตนไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นายฉลองออกรายการสดและเพิ่งมีเหตุการณ์เด็กนักเรียนกราดยิงที่โรงเรียนเทพศรีนนทบุรีรู้สึกกลัวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นลงพร้อมบอกว่าดีที่นายฉลองโทรศัพท์หาตนไม่เช่นนั้นเรื่องราวอาจจะบานปลายมากกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจ่อสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุยิงซ้ำซากนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการหลังเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงที่โรงเรียนและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่เข้าออกมากยิ่งขึ้นตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทดแทนหรือไม่นั้นนายเชษฐาระบุว่าจะต้องมีซึ่งต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากนายกอบจ.เสียชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวขอให้รอตำรวจดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่เชื่อเรื่องทางการเมืองผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชายกคณะลงพื้นที่ลั่นอาวุธจีนใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมไม่ปล่อยให้ยิงต้องจัดการก่อนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่ได้มีงบประมาณทำถนนจึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้รับผิดชอบเช่นกระทรวงคมนาคมและจังหวัดหากรีบดำเนินการได้ถือเป็นเรื่องดีส่วนกรณีที่จีนบอกกับไทยว่าสั่งห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่จีนส่งให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับบอกกัมพูชาว่าไม่ได้ห้ามนั้นไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องพูดเอาใจประเทศนั้นตนพูดกับกองกำลังป้องกันชายแดนเสมอว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้อง

0: างนี้เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพูดเปรียบกับตนว่ามีคนชักปืนขึ้นลำกล้องเรียบร้อยหากมีภัยคุกคามเราจัดการก่อนแน่นอนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีความพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและจะดูแลพื้นที่ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และชี้แนวเส้นเขตแดนว่าอธิปไตยของแต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
10: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
11: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
9: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
8: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
14: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
15: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
16: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
15: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
14: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทย

0: ให้กับสังคม
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้

0: ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

ครับหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับ DJ แจ็คผู้น่ารักนะครับ 96.5 อสมทสงขลาครับแล้วก็ 95.75 อสมทพัทลุงรวมไปถึงอสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีกันในทุกพื้นที่กันด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่10นะครับสัปดาห์นี้ไปหยุดตรงกลางสัปดาห์พอดีเลย12นะ12วันแม่แห่งชาตินะครับก็ทำงานกันตามปกติสู้ๆนะครับแดดก็ดีทีเดียวในพื้นที่ของหาดใหญ่นะฝั่งตรังฝั่งพัทลุงไม่รู้ว่าจะอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยนะครับเห็นมีประกาศว่าทางให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกันกับเรื่องของฝนตกน้ำท่วมกันด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งพอเข้าใกล้ปลายปีเนี่ยนะฝนก็จะค่อยๆไล่ระดับลงมาตอนล่างๆนะครับจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะก็จะมาที่ภาคใต้ตอนบนกันก่อนนะฮะที่ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังนะดูแลกันด้วยความไพเราะด้านเสียงเพลงนี่ก็อยากจะให้คุณได้ช่วยผมเลือกเพลงกันด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงไหนบอกกันได้เลยนะครับ LINE ID MCOT สงขลาครับหรือจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญนี่คือฟังออนไลน์ที่ MCOT.net และ MCOT Connect Applicationอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA ที่บ้านมีมะนาวไหมคุณผู้ฟังมะนาวสดๆนี่แหละเป็นลูกๆเลยนะที่เขาบอกว่าถ้าเอาไปใส่ในตู้เย็นโดยเฉพาะในช่องฟรีซเนี่ยนะครับจะเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนที่บอกว่าอุ๊ยรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วนะครับคือนอกจากว่าจะช่วยถนอมมะนาวให้อยู่ได้นานเป็นเดือนโดยที่ไม่เน่าเสียนะก็จะทำให้ช่วยคั้นน้ำได้ง่ายขึ้น

ได้น้ำเยอะขึ้นแล้วก็ขูดผิวได้อย่างสะดวกนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งการที่คุณเก็บมะนาวในช่องฟรีซเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่แม่บ้านในยุคใหม่เนี่ยเขาจะทำกันบอกว่าช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานหลายเดือนโดยที่ไม่เสียคุณภาพจะแก้ปัญหาเรื่องของขยะอาหารเมื่อซื้อมาจำนวนมากในช่วงราคาถูกเอามาตุนไว้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้ทำยังไงดีตั้งให้มันเน่าไปเลยแบบนั้นก็ไม่โอเคเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังวิธีการไม่ยากนะก่อนที่คุณจะแช่นี่คือคุณต้องเอามะนาวเนี่ยมาเช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้งด้วยนะครับแล้วก็บรรจุใส่ถุงซิปล็อกหรือว่าจะเป็นกล่องปิดสนิทก็สามารถที่จะแช่แข็งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นอาหารอื่นๆจะมาติดที่ผลมะนาวของเราซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าเอามะนาวที่แช่แข็งเนี่ยนะครับมาคั้นน้ำเนี่ยจะได้น้ำที่เข้มข้นแล้วก็ได้เยอะด้วยเพราะว่ากระบวนการที่น้ำภายในตกผลึกเป็นน้ำแข็งก็จะไปเปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์ทำให้เนื้อมะนาวนุ่มลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่นำออกมาพักเอาไว้นอกตู้เย็นเพียงไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็แค่คุณบีบเบาๆก็จะได้น้ำมะนาวแบบคุ้มค่าแต่ควรระวังไม่นำกลับไปแช่แข็งซ้ำหลายรอบเพื่อที่จะรักษาความสดใหม่นะครับส่วนเรื่องของการขูดเอาผิวชั้นนอกที่อุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยจะทำได้ง่ายขึ้นมากในขณะที่ผลมะนาวยังแข็งอยู่เส้นผิวที่ขูดได้จะแห้งร่วนไม่เละเหมาะมากสำหรับนำไปเพิ่มความหอมให้กับขนมชาหรือว่าเมนูย่างแนะนำว่าขูดเฉพาะผิวสีเขียวด้านนอกนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงส่วนเนื้อขาวด้านในที่มีรสขมพูดไปน้ำลายมันก็สอออกมาความเปรี้ยวเห็นไหมคือผู้ฟังความเปรี้ยวน้ำลายมันก็จะแบบอยากจะกินขึ้นมาทันทีเลยนะหมายถึงว่าอยากจะกินผลไม้รสเปรี้ยวหรืออยากจะกินส้มตำเปรี้ยวๆนะฮะนอกจากว่าอะไรเนี่ยนอกจากว่าจะแช่ทั้งผลแล้วนะก็ยังสามารถที่จะหั่นเป็นแว่นก็ได้หรือว่าจะคั้นน้ำใส่ถาดทำน้ำแข็งเอาไว้เป็นก้อนๆเพื่อที่จะดึงมาใช้ทีละนิดทีละหน่อยตามต้องการนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีชีวิตแบบเร่งรีบอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรจะต้องเข้าใจนะว่าการที่คุณแช่แข็งเป็นเพียงการถนอมอาหาร

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ผมเป็น
3: ถนอมอาหารไม่ได้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้นแล้วก็เนื่องมาจากว่ามะนาวที่ละลายแล้วเนี่ยจะนุ่มกว่าปกติก็จะเหมาะที่สุดเข้มข้นนะการดื่มน้ำมะนาวจางๆจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความอ่อนเพลียแล้วก็เพิ่มการดูดซึมเหล็กจากอาหารนอกจากนี้ก็ยังช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายแล้วก็น้ำย่อยเห็นไหมพูดแล้วก็หลั่งน้ำลายทันทีช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็ลดอาการท้องอืดนะครับที่สำคัญเปลือกมะนาวก็จะมีปริมาณสารน้ำมันหอมระเหยนะครับอย่างฟลาวนอยด์นะฮะเลมอนเอสที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าตัวน้ำมะนาวซะอีกนะครับแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบแล้วก็ปกป้องเซลล์ในร่างกายได้อย่างดีแบบเป็นเซลล์ตัวลิ้นมันห่อไปหมดเลยว่าแล้วก็ไปเดินงานเกษตรคุณผู้ฟังของกินเยอะมากนะครับใครที่แบบว่าจะไปงานเกษตรแล้วก็จัดพร็อพไปเต็มๆนี่คือเลิกคิดได้เลยเพราะว่ามันร้อนใส่เสื้อผ้าแบบบางๆนะไปเดินนะฮะคุณผู้ฟังไปเดินนะโดยเฉพาะโซนอาหารนี่มันจะร้อนมากกว่าโซนต้น

หมายนะอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ฟังโซนนี้เขาขายอาหารขายขนมขายเครื่องดื่มเนี่ยมันจะร้อนจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นโซนไหนที่แบบขายต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับขนาดว่าไปเดินนะยังเดินได้ไม่รอบเลยนะฮะเดินได้ไม่รอบเลยต้นไม้เนี่ยก็ทราบว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับอย่างแบบต้นใหญ่ๆเมื่อวานนี้ไปดูมาเนี่ยก็เขาบอกว่ามากันมาจากสวนจากอะไรนะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนร้านอาหารจากหลายอินฟลูเอนเซอร์ดังๆนี่นะเขาก็มาจากทั่วประเทศนะครับก็มาขายกันอยู่ที่งานเกษตรนี่แหละใครอยากจะเจอเหล่าคนดังในออนไลน์เนี่ยก็ไปเจอกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นโซนที่นักศึกษาเขาเปิดร้านขายของกันเองเนี่ยนะครับก็ราคาย่อมยาวนะครับไปอุดหนุนเด็กๆกันได้เลยนะเพราะว่ามีทั้งอาหารที่มาจากผักต่างๆที่เขาปลูกกันหรือแม้จะทั้งเรื่องของอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยนะครับตรงไหนอีกบ้างโซนเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกในเรื่องของการโชว์ยนต์ยนตกรรมของรถยนต์จากค่ายต่างๆปีนี้มีสวนสนุกด้วยคุณผู้ฟังมีสวนสนุกนะครับแล้วก็มีโซนทางฝั่งของตรงวงเวียนนะครับก็จะมีของมิซูใช่ไหมที่อยู่ตรงกลางวงเวียนเลยแล้วก็ทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นซุ้มของ ROT ก็คือการยางแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีให้แบบว่าใครที่แบบอยากจะเป็นไอ้หนุ่มกีดยางหรือว่าสาวน้อยกีดยางเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีให้แบบทดลองด้วยนะใครอยากจะแบบลองกรีดยางเกิดมาไม่เคยกรีดยางเลยนะฮะก็ลองไปได้เขามีพี่ๆเขาสาธิตให้แล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับน้ำหมักชีวภาพที่ทำมาจากปลาหมอคางดำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเข้าไปข้างในหน่อยเห็นมีโซนของสวนสัตว์สงขลาด้วยแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยเขาก็ปิดบูธแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมาโชว์ก็เลยอยากจะแบบไปดูนะโซนไหนอีกบ้างนะโซนด้านในที่เป็นโซนของเวทีกลางล่ะครับเวทีกลางที่มีพิธีเปิดใช่ไหมครับตรงนั้นก็จะมีขนมควายนักปุยฝ้ายใช่ไหมเจ้าดังมาทุกปีเลยปีนี้เขาก็มาอีกนะครับตรงไหนอีกบ้างเอามอเตอร์ไซค์ไปนะแนะนำเอารถยนต์ไปสายปุณกันนี่คือนั่นขนาดทีเดียวแนะนำว่าขนาดว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปนะต้องจอดดีๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจอดแบบว่าแบบสบายใจนี่คือคุณจะโดน20บาทนะค่าจอดรถนะฮะบางทีเราก็งงว่าทำไมมันเป็นถนนสาธารณะหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นฟุตบาทของมีเจ้าของเหรอฟุตบาทนี่มีเจ้าของหรือเปล่าทำไมต้องมาเก็บเงิน20บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเป็นลานจอดรถยนต์ที่อยู่ตามในซอยต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบเราเข้าใจได้นะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ของส่วนบุคคลจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นแบบลานกว้างอะไรอย่างเงี้ยที่เอารถเข้าไปจอดอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าแบบตรงตามฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยทางเท้าต่างๆแล้วก็มากั้นเชือกแล้วก็เก็บตังค่าจอด20บาทเนี่ยก็มันก็จะแบบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโอสักเท่าไหร่นะครับจริงไหมคุณผู้ฟังที่ไปมาแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อนะก็ไปเลย ไปเลยส่วนคนที่อยู่ไกลๆนะอย่างพัทลุงอย่างตรังเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมาโดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่าจะมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับในช่วงของสุดสัปดาห์นี้เนาะประมาณสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแต่คิดว่าชาวใต้ทุกคนเนี่ยก็จะมีเป้าหมายอยู่แล้วนะว่างานเกษตรเนี่ยต้องมาเพราะว่าตั้งแต่ไปเดินมานะงานเกษตรภาคใต้มออนี่ถือว่าเป็นงานที่แบบกลางเต็นท์ที่คนเยอะที่สุดแล้วล่ะที่แต่เห็นมาร้อนแค่ไหนคนก็ไปนะ

0: Tim Cott Radio. ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละภาพซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 965 Modern Life Modern Music

ังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: 사연.
1: เกลือแร่แก้ท้องเสียเลือกอย่างไรจากท้องตลาดเราควรเลือกผงเกลือแร่แบบไหนผสมน้ำอย่างไรให้ถูกต้องและต้องดื่มอย่างไรถึงจะได้ผลต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจากทำความเข้าใจรูปแบบของผงเกลือแร่
2: ในปัจจุบันประเทศไทยที่เรานิยมใช้เป็นผงเกลือแร่เอาไว้ผสมน้ำในตลาดไทยเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบที่1เป็นแบบที่เป็นยามีเลขทะเบียนยาอย่างชัดเจนซื้อได้ในร้านยากับอีกแบบนึงเขาอาจจะเรียกว่าผงเกลือแร่สำหรับคนสูญเสียเหงื่อเนื่องจากการออกกำลังกายซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของอาหาร
1: รูปแบบของเกลือแร่มีความสำคัญต้องซื้อให้ถูกประเภท
2: ไม่ใช่ว่าใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยไม่ว่าท้องร่วงท้องเสียหรืออาเจียนเนี่ยเราควรจะใช้ผงเกลือแร่ ORS ที่เป็นยาสิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่ต่างๆต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันจะมีการคำนวณปริมาณอย่างชัดเจนในขณะที่สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือผงเกลือแร่ทั่วไปอัตราส่วนของน้ำตาลแล้วก็ของเกลือแร่เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย
1: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือปริมาณน้ำที่กำหนดให้ผสมกับผงเกลือแร
2: ่อ่านฉลากที่ซองเป็นสำคัญในประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายขนาดของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์1ซองผสมน้ำ150มิลลิลิตรบางชนิดอาจจะให้ผสมน้ำ250มิลลิลิตรน้ำ1แก้วหรือผสมน้ำประมาณ1ขวด750มิลลิลิตร
1: ถ้าเราผสมผงเกลือแร่กับน้ำผิดจากปริมาณที่ระบุไว้หรือดื่มเกลือแร่ผิดประเภทจะอันตรายยังไงครับ
2: ถ้าเราเกิดผสมผิดเอาขนาดซองใหญ่ไปผสมในน้ำปริมาณน้อยมันทำให้ปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่เนี่ยมันเข้มข้นเกินไปมันจะไปดึงน้ำออกจากลำไส้ทำให้อาการท้องเสียแย่ขึ้นอีกถ้าเกิดเราไปใช้เกลือแร่ที่ใช้ในผู้เสียเหงื่อออกกำลังกายปริมาณเกลือแร่แล้วน้ำตาลไม่เหมาะสมบางครั้งปริมาณน้ำตาลบางส่วนน้ำตาลก็จะเยอะมากทำให้อาการท้องเสียเนี่ยจะแย่ลงได้จะต้องเลือกซื้อแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องกับที่ฉลากระบุ
1: แล้วโดยทั่วไปเราควรดื่มน้ำผสมเกลือแร่ในปริมาณเท่าไหร่เมื่อท้องเสียครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในปริมาณประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะซัพพอร์ตตัวน้ำและเครื่องดื่ม ORS ไปให้อยู่ในปริมาณที่คล้ายๆที่ร่างกายเราเสียไปครับค่อยๆจิบนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อผสมเสร็จแล้วพอเราเก็บทิ้งไว้เชื้อโรคมีโอกาสขึ้นสารน้ำที่เราผสมไว้ได้เพราะนั้นโดยทั่วไปถ้ากินไม่หมดสัก24ชั่วโมงเราก็ทิ้งไป
1: แล้วแบบนี้เราจะต้องซื้อผงเกลือแร่ยังไงให้ถูกต้องครับ
2: บอกเภสัชกรเลยว่าท้องเสียหรือคลื่นไส้หรือว่ามีผู้ป่วยอาเจียนต้องการซื้อผงเกลือแร่ ORS ผมมั่นใจว่าโดยทั่วไปเภสัชกรในร้านยาจะถามก่อนเลยว่าเอาไปทำอะไรใครเป็นอะไรเขาจะได้จัดหาให้ถูกต้อง
1: แล้วจริงๆเกลือแร่แก้ท้องเสียมันไปแก้ท้องเสียยังไงครับ
2: ผง ORS ไม่ใช่ไปแก้หรือรักษาการท้องเสียโดยตรงแต่เป็นกระบวนการ

0: ชดเชยสารน้ำที่เราสูญเสียไปกับการถ่ายส่วนจะรับประทานยาตัวอื่นไหมขึ้นกับแต่ละกรณีเช่นปัจจุบันอาจจะมีการใช้ยาถ่านหรือเป็นยาตัวอื่นที่ทำหน้าที่ไปดูดซับเอาพวกสารพิษออกไปกับอุจจาระอันนี้ก็เป็นยาตัวนึงที่ช่วย
1: มีคนกลุ่มไหนบ้างที่ควรระมัดระวังหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเกลือแร่ล่ะครับ
0: ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ป่วยที่มีการจำกัดปริมาณเกลือจำกัดโซเดียมก่อนที่จะใช้คงต้องปรึกษาแพทย์
1: ถ้าเราดื่มเป็นน้ำอัดลมผสมเกลือแบบนี้ช่วยทดแทนได้ไหมครับ
0: นั่นปัญหาหนึ่งคือน้ำอัดลมเนี่ยสูตรปกตินะสิ่งที่เราจะได้คือน้ำตาลเยอะมากพอดื่มเข้าไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียมากขึ้นใส่เกลือก็ไม่รู้ใส่ไปปริมาณเท่าไหร่แล้วเกลือจริงๆเกลือแร่ที่เราต้องการเนี่ยมีทั้งโซเดียมมีทั้งโพแทสเซียมมีคลอไรด์มีซิเตตซึ่งในเกลือที่เราใช้ที่บ้านเป็นเกลือแกงก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เขากำลังเจ็บป่วยจริงๆแนะนำว่าใช้ผงเกลือแร่ที่เป็นยาดีกว่า
1: แล้วเกลือแร่ ORS กับ ORT มันต่างกันยังไงครับ
0: ผงเกลือแร่ที่เรียกกันทั่วโลกก็คือ ORS ภาษาไทยก็จะใช้คำศัพท์เลยว่าผง ORS ชื่อมาจากว่า Oral Rehydration Salt ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ทดแทนน้ำเกลือแร่หลังจากที่ชงใช้เรียบร้อยแล้วส่วน ORT แปลว่า Oral Rehydration Therapy มันก็คือกระบวนการรักษาด้วยผง ORS เนี่ยแหละครับ
1: ดังนั้นในทางวิชาการจึงไม่มีผง ORT เพราะ ORT เป็นเพียงคำเรียกวิธีการรักษาแต่บางครั้งก็พบว่าคำว่า ORT ถูกใช้เรียกผงเกลือแร่สำหรับคนออกกำลังกายอาจารย์ยังมีข้อย้ำเตือนในการดื่มเกลือแร่อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ไว้แบบนี้ครับ
0: สิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่เพราะนั้นก็อ่านฉลากนิดนึงว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยท้องเสียหรือสำหรับคนออกกำลังกายถ้าไปซื้อที่ร้านยานะครับเภสัชกรจะให้คำแนะนำหรือถ้ามีข้อสงสัยให้ถามวิธีการใช้อย่างชัดเจนจากเภสัชกรครับ
1: กินเกลือแร่จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเลือกให้ถูกชนิดผสมให้ถูกสัดส่วนและใช้อย่างถูกข้อบ่งใช้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับก็วันนี้ข่าวเรื่องคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็เป็นข่าวใหญ่ครบทุกข่าวนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที
4: ่สยอง
3: แล้วนึกไม่ถึง อีกครั้งก็เป็นการใช้อาวุธปืนกันอย่างอุกอาจในจังหวัดนนทบุร
4: ี
3: ผู้ว่านนอนไม่หลับเลยนะ
4: นนทบุรีนอกจากเรื่องราวที่เทพสดินนนทบุรีแล้วก็มาในเขตอบจ.นนทบุรีโรงเรียนเทพสดินนนทบุรีอยู่ในเขตสพ.อยู่ในเขตปลายบางค่ะปลายบางทั้งอบต.นั่นแหละที่ไปแก้ข้อสอบสอบข้อสอบท
3: อง
4: บางย่านางกับปลายบาง
3: อำเภออะไรอำเภอบางไอบางบัวทอง
4: ใช่ไหมคะ
3: น่าจะบางบัวทอง
4: โรงเรียนเนี่ยอยู่ในปลายบางเกิดอะไรขึ้นที่นนทบุรี
3: ใช่เพราะว่าคุณเฉลียวฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยรู้สึกจะให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าอะไรยังไงไม่แน่ใจนะว่าทำไมต้องนำอาวุธปืนมาพกปืนอยู่ประจำ
4: ประจำตำรวจบอกพอไม่ต้องพูดแล้ว
3: พกอยู่ประจำ
4: พอพูดถึงตรงนี้ตำรวจบอกว่าพอแล้วครับ
3: ถามนายกว่าไม่ประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตพกปืนแล้ว
4: เพราะม
3: ัน
4: หมดอ
3: ายุมันหมดอายุไปมับเกินปีแล้วสารไม่ให้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะที่ต้องมีอาวุธประจำกายก็ไม่สามารถที่จะพกอาวุธ อยู่นอกเคหสถานได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมดนะก็แสดงว่าของเรา
4: แล้วก็ได
3: ้เนี่ยก็อย่างนี้มันก็พิสูจน์ชัดว่าคนที่เขาพกอยู่เขาก็มีอยู่แล้วถ้าจะก่อเหตุเขาก็ไม่ต้องไปหยิบฉวยไม่ต้องไปวางแผนอะไรเขาก็หยิบไม่ได้เลยนะ
4: พี่ไพศาลเคยได้คุยเคยสัมภาษณ์ในฉลองชิดเลี้ยวแรงนี่แม่งบ้างไ

0: น่าจะเคยอยู่บ้างน่าจะเคยอยู่บ้างไอ้สัมภาษณ์เป็นทางการไหมไม่แน่ใจแต่เจอในงานเจออะไรเงี้ยน่าจะเคยเจออยู่บ้าง
1: เรียนสัมภาษณ์เขาแบบเยอะมากเลยในช่วงตอนก่อนการที่ตอนเหตุการณ์งูเห่าอะค่ะก็คือเราเนี่ยรู้จักนายฉลองเลี้ยวแลก็คือเป็นหนึ่งใน12ส.ส.ของพรรคท่านผู้ฟังคะพรรคประชากรไทยนะฮะพรรคประชากรไทยที่มีคุณสมบัติสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมีนายฉลองเลี้ยวแลงมีคุณวัฒนาอัศวะเหมมีคุณยิ่งพันธ์มณสิการ
0: ตอนนั้นเขาเป็นส.ส.สมัยแรก
1: ชื่อดังหมดเลย
0: ก็สังกัดพรรคประชากรไทยของคุณสมบัตินี่แหละ
1: ค่ะที่พูดได้เอาเฉพาะชื่อดังนะคะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่พอแกต้องเป็นงูเห่าแล้วแกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยอะค่ะผู้ชาย
0: คุณมั่นวัฒโนไทยปะ
1: ไม่ใช่หนุ่มๆค่ะร้องไห้ที่ตัวเองต้องทำตัวเป็นงูเห่า ก็คือในตอนนั้นเนี่ย12ส.ส.ของเขาจะแหวกออกมาจากพรรคความหวังใหม่ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ไม่ใช่ประชากรไทยจะมาโหวตให้ประชาธิปัตย์เชิญ
1: ชวน
0: เป็นนายกรอบสอง
1: แตกออกมาจากกลุ่ม
0: แตกออกมาจากประชากรไทยตอนนั้นคุณสมัครเขาบวกอยู่กับใครอยู่นะคะ
1: เขาจะไป
0: ต้องการจะโหวตให้พลเอกชาติชาย
1: พลเอกชาติชายโอเคใช่พลเอกชาติชายเป็นพลเอกชาติชายแล้วเขาก็แตกมาสนับสนุนให้คุณชวนตอนนั้นหัวเรื่องหัวแรงในการที่ทำให้คุณชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทถูกไหมฮะพลตรีสนั่นเป็นดีลเมกเกอร์ทุกอย่างในตอนนั้นคุณยิ่งพันธ์มณสิการอยู่โรงพยาบาลต้องอุ้มออกจากโรงพยาบาลมาโหวตให้ตอนนั้นเองก็สัมภาษณ์คุณฉลองเรียวแรงสัมภาษณ์เยอะมากแล้วก็
0: ตอนนั้นมันก่อนปี40ใช่ไหมก่อนฟองสบู่นะใช่ไหม
1: ไม่อะค่ะหลังจากนั้นนะหรือว่าประมาณช่วงนั้นแหละน่าจะหลังมากกว่าน่าจะหลังจากนั้นค่ะพี่ไพศาล
0: เ
1: พราะว่าคุณชวนเป็นคนมาหลังฟองสบู่แล้วเนี่ยคือเป็นคุณชวนค่ะ
0: ตัวสอง
1: ใช่ค่ะคือเป็นคุณชวนหลังฟองสบู่แล้วก็ประวัติเขาก็คือเราก็รู้กันตอนนั้นเขาแกก็พูดจาผงผางแบบนี้เพราะว่ามีที่มาก็คือเคยเป็นผู้คุมนักโทษเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก็คือบางขวางถูกไหมฮะพี่ไพศาล
0: ใช่เรือนจำนนทบุรีคือบางขวาง
1: ก็คือบางขวางนั่นแหละเป
0: ็
1: นผู้คุมนักโทษแล้วเขาก็ไม่เคยไปจากวงการการเมืองนะฮะก็ไม่อยากจะเชื่อตั้งแต่ปี40จนถึงปีนี้เกือบ30ปีอะแกไม่ใช่ประเภทแบบมาแล้วไปเพราะว่าถ้าลองคิดถึงนักการเมืองของจังหวัดนนทบุรีในตอนนั้นเนี่ยมาแล้วไปหลายคนแล้วนะคะพี่ไพศาลแต่ฉลองเลี้ยวแลงเนี่ยอยู่ตอนนั้นที่เขาดังมารุ่นเดียวกันก็คือคุณพิมพาจันประสงค์ที่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคุณพิมพานะ
1: น่าจะถึงแกกรรมค่ะ
0: ยุคนี้ก็พรรคประชาชนครองนนทบุรีส.ส.นะ
1: ฮะแต่ว่าในขณะที่คุณฉลองเลี้ยวแลงเนี่ยแจ้งเกิดมาแต่ปี40แต่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็ไม่ธรรมดานะพี่ไพศาลนะสมัยที่5แล้วนะ
0: ติดต่อกันเป็น5สมัยที่ต่อกันกูคาตำแหน่งนายกอบจ
1: ปีนี้อายุ71
0: ไม่หลักก็คือไม่พยายามไปประกาศตัวเปิดเผยว่าสังกัดกับพรรคการเมืองอะไรก็ตั้งเป็นกลุ่มครับกลุ่มพึ่งหลวงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาที่เขาอยู่ได้เพราะว่าดึงความช่วยเหลือคือไม่ไปอิงกับพรรคการเมืองได้พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยประสานประโยชน์ได้กลายเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้อยู่มาได้ทุกสมัยนะชนะเลือกตั้งมา5สมัย
1: ไม่ใช่เป็นเพราะเขามีผลงานดีหรอคะ
0: ก็คงจะเป็นที่รักของประชาชนด้วยคะแนนก็เป็นหลักแสนเนี่ย
1: ใช่
0: ไปเลือกตั้ง
1: คุณฉลองเคยสู้กับเขาได้มา 68,000 ทางพันธุ์ตำรวจเอกธงชัยนี่ได้มา 106,000 อ่ะเคยลงแข่งกันนะคะ
0: เมื่อ
1: 8ปีที่แล้ว
0: เขาพวกกันมาก่อนแล้วก็มีอยู่ตอนนึงที่เขามาแข่งกันแล้วก็แข่งการเมืองท้องถิ่นเนี่ย แล้วคุณฉลองก็ถึงขั้นไปร้องเลิกอะไรต่างๆอยู่ด้วยแต่จริงๆเนี่ยเห็นก็บอกว่าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็แบ่งพื้นที่กันก็คือคุณฉลองเขาก็ไม่เล่นการเมืองท้องถิ่น

0: อยู่ไปอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับไทยรักไทยอะไรเนี่ยอยู่มาแล้วอีกหลายพรรคนะอยู่พลังประชารัฐก็เคยอยู่ประชาราษฎร์ของอยู่กับปานเนาะอะไรต่างๆเคยอยู
1: ่ภูมิใจไทยก็อยู
0: ่ภูมิใจไทยก็เคยไปอยู่ปี66เนี่ยมาสวมเสื้ออยู่เลือกตั้ง66
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็แพ
0: ้แล้วก็พอแพ้แล้วก็ลาออกแล้วพอเลือกตั้งล่าสุด68เนี่ยก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐก็สอบตกอีกนะก็เท่าที่ผมดูประวัติเขานะเขามาเล่นการเมืองครั้งแรกมีสังกัดพรรคประชากรไทยของคุณสมัครสุนทรเวชแต่โดยสายของเขาเนี่ยเขาเป็นสายของเจ้าพ่อปากน้ำน
1: ะคุณวัฒนา
0: เขาเป็นสายของคุณวัฒนาสวัสดีเป็นนักการเมืองที่ยกทีมเข้ามาคุณวัฒนาเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณวัฒนาเขานำคนไปโหวตให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ฉีกมติพรรคแล้วยอมหักกับคุณสมัครเนี่ยกลุ่มคุณวัฒนาเนี่ยจริงแกกลายเป็นกลุ่มงูเห่ารวมทั้งคุณฉลองด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เพียงแต่คุณฉลองแกพูดเก่งแกเป็นคนมีสีสัน
0: คุณวัฒนาเขาผู้ใหญ่เขาไม่กล้า
1: ใช่แกสีสันพอเข้าไปในสภาแกก็ไปเอางูเห่าไอ้ที่มีกี่งอเป็นโมเดลอะไรก็ไม่รู้ก็มาตั้งข้างหน้าเป็นกลุ่มงูเห่าเขามีสีสันแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์เยอะเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบอย่างที่บอกค่ะ
0: ครับก็วันนี้รู้สึกจะมีประเด็นที่คุณฉลองเรียวแรงก็โทรศัพท์เข้าไปหาคุณปองคุณปองด้วยใช่ไหม
1: พี่ปองเขาก็สนิทกับสายปากน้ำเขาเรียกคุณวัฒนาว่าอาวัต
0: ก็เลยไม่แปลกใจผมก็กำลังจะบอกว่าที่ทำไมเขาถึงบอกว่ารู้จักกับคุณฉลองมานานสนิทกันเนี่ย
1: เป็นแหล่งข่าวที่สนิทกัน
0: คุณปองเนี่ยเขาสนิทกับทางตระกูลอัศวเหมอยู่แล้วเขาลงเลือกตั้งคุณปองเคยลงเลือกตั้งเขาลงในกลุ่มปากน้ำนี่แหละนะ
1: เหมือนตอนนั้นชื่อพักอะไรนะฮะประชาชนหรืออะไร
0: ใช้พักชื่อพักอะไรไม่รู้แต่เป็นของกลุ่มปากน้ำนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สู้กับสู้กับคุณเขตของคุณปองเขาน่าจะสู้กับคุณนี่เลยนะที่เป็นเพลงหนังเนี่ย
1: กรุงศรีวิไล
0: น่าจะสู้กับคุณกรุงด้วยครับคล้ายกับคราวว่าไงถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยแต่ว่าคุณปองเนี่ยคุณอัญชลีเนี่ย
1: อัญชลีค่ะ
0: เขาเคยลงสมัครสสอยู่แล้วก็ผมก็เคยคุณปองก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าเขาสนิทกับทางพวกอัศวเหมแล้วก็คุณวัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกกัน
1: เรียกอาวัตอาวัต
0: เรียกกันแบบมีสายสัมพันธ์เครือญาติ
1: เขาไม่ได้ปิดบังอะค่ะพี่ปองเขาไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้เขานับถือเขาก็นับถือเขาเรียกอาวัตทุกคำ
0: อันเนี้ยผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มาที่ทำให้ในเมื่อคุณฉลองเนี่ยเขาอยู่กับคุณวัฒนาชวเหมใกล้ชิดกันมาเนี่ยสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปอยู่พรรคไหนอะไรยังไงก็เข้าใจว่าเขาคงยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ก็เลยทำให้เขาก็มีความไว้วางใจคุณปองก็วันนี้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเห็นว่ากำลังจัดรายการสดอยู่พอดีเลย
1: กำลังจัดรายการขายของอยู
0: ่คุณ
1: น่าจะเป็นออนไลน
0: ์มีรายการที่ว่าคุณมาริกาไปตอนหลังเขาไป
1: ทำผลิตภัณฑ์ขายที่นั่นเขาทำมาตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งผู้ว่าแล้วค่ะ
0: ไม่แต่ว่ารายการนี้กับคุณปองเลยเขาจัดด้วยกันนี่มีชื่อคุณมาริกาอยู่ด้วยในรายการ
1: ของมาริกายี่ห้อมอลลี่แต่คนที่นั่งจัดด้วยกันคือปู่จิตกรบุษบา
0: บางทีห้องมา3คนเลยอ๋อ
1: เป็นแฟนคลับเหมือนกันเหรอคะเนี่ยพี่เ
0: ป็นไม่ผมดูบางทีมันขึ้นมาเงี้ยมันนั่งกันอยู่3คนผมไม่ได้เปิดเสียงฟังอ่ะแต่เห็นก็3คนแต่ว่าปู่จิตกรกับทางคุณปองเนี่ยอันเนี้ยก็ยืนอ่ะเขาเป็นพิธีกรยืนแต่ว่าก็เห็นมีบางช่วงเวลาที่คุณมาริกาเขาก็มาร่วมจัดรายการด้วย
1: พี่ปองวันนี้สัมภาษณ์พี่ปองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะว่านายฉลองเนี่ยบอกว่าหนี้สินที่นายกอบจติดมีอยู่มากกว่า11ล้านอาจจะสูงถึง 50-60 ล้านเป็นหนี้ที่เกิดมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี51เลยนะคะ

0: เหตุผลที่ต้องการทวงเงินคืนเนื่องจากพี่ฉลองเนี่ยต้องการนำเงินส่วนหนึ่งไปรักษาตัวเองที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดแต่นายกอบจ.นนทบุรีกลับปฏิเสธที่จะไม่พูดคุยด้วยและบ่ายเบี่ยงตลอดฉลองก็พูดแหละว่าถ้าคุยกับเขาเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าคุยกับเขาเขาไม่ยิงหรอกแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะตำรวจบอดูแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะเจตนาพกปืนเดินลงมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเจตนาค่ะนายกอบจ.นนทบุรีนายกอบจ.นี่เขาก็ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องแจ้งกับปปช.อยู
0: ่เงินเนี้ยแกบอกคือบัญชีทรัพย์สินมีตั้ง5มีตั้ง300ล้านนะคะ
1: แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น286ล้าน7แสนแล้วก็
0: 305
1: ภรรยาเนี่ยมีอีก18ล้าน6แสนรวมสามีภรรยาก็305ล้าน
0: เป็นเงินฝาก 249,366 บาทเงินฝากไม่เยอะนะคะแต่มีที่ดินมูลค่าถึง260ล้านอันนี้เฉพาะเลขกลมๆนะคะโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆ 202ส่วนนางสาวนงรักที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยแจ้งว่ามีทรัพย์สิน18ล้านเป็นเงินฝาก 201,000 เงินลงทุน 700,000 เงินให้กู้ยืม5ล้านที่ดิน4ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆล้านสองมีหนี้สิน5ล้าน8แต่นี่ประเด็นก็คือว่าคุณฉลองพูดว่าเป็นเงินที่ขอลงขันจากคุณฉลองไปช่วยชื่ออะไรนะพรชัยเหรอฮะลงสสก็อยากได้ก็ให้ไปทวงคนนั้นดิคุณฉลองก็บอกผมก็ได้ยินมาว่าเขาพอมีผมก็อยากให้เขาผ่อนให้ผ่อนให้ผมผ่อนให้ลูกผมผมก็ป่วยผมก็รักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วมันใช้เงินเยอะ
1: นี่จะใช้คำว่าเห็นว่าช่วงหลังๆนี้เขาเริ่มพอมี
0: ใช่พอมีแต่ที่ใช้เยอะนะ
1: รับตำแหน่ง
0: 200กว่าล้าน
1: รับตำแหน่งล่าสุดนี่ก็คือนายกอบจ.ในสมัยที่5ล่าสุดนี่คือเมื่อวันที่14มีนาคม2568ก็ปีเสร็จละดำรงตำแหน่งได้ปีเศษในสมัยที่5นะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ปรากฏนะว่ามีการระบุว่ามีหนี้สิน11ล้านอะไรต่างที่ก็รู้สึกจะระบุมีว่ามีหนี้สินเนี่ยในทรัพย์สินของในส่วนของภรรยานะก็มี5ล้าน8ของคุณธงชัยเนี่ยพันธุ์ตำรวจธงชัยไม่ระบุว่ามีหนี้สินอ๋อมีหนี้สิน5ล้าน6
0: ต้องเบรกก่อนนะพี่อาจารย์คะ
1: แจ้งกันพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้ากดครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุก

0: แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยต่อครับคุณนันครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: คือมูลเหตุเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องไปสืบสวนสอบสวนนะแต่ว่าเท่าที่เราฟังกันมาที่คุณฉลองเลี้ยวแรงก็เป็นฝ่ายให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกที่มาคือเรื่องของเงิน11ล้านซึ่งไปทวงถามกับพันตำรวจเอกธงชัยและบ่ายเบี่ยงไม่แสดงความรับผิดชอบที่จะจ่ายคืนให้เขาพูดคล้ายๆกับเป็นหนี้กันอะไรกันแต่ว่ามันจะเงินอะไรยังไงก็หรือมันจะมีจริงไม่ได้จริงยังไงนี่เราก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่า
3: ก็เขาบอกให้
2: อีกฝ่ายนึง
3: กับสสเอา
2: อีกฝ่ายนึง
3: สสเอา
2: ไม่แล้วที่สำคัญอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่อยู่ให้ชี้แจงได้ด้วย
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะไปถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นผมเห็นมีสอจงสอจอเขาบอกโอ้ผมไม่รู้ถามแล้วคิดไปไม่ได้ว่าโอ้ไม่ทราบเลยฮะเป็นเรื่องต้องสองคนทุกคนก็ต้องหลบฉากนี้หมดอ่ะคือจะไปยืนยัน
3: อย่
2: างใดอย่างหนึ่ง
3: ระหว่างทะเลาะกันเนี่ยนั่นอยู่ไหมฮะคนขับรถอะค่ะ
2: คนขับรถเดินล่วงหน้าออกมาก่อนแล้วก็อ้อมไปนั่งที่นั่งคนขับแล้วก็พันธุเอกธงชัยเดินตามมาติดเปิดประตูฝั่งข้างคนขับคุณฉลองก็เดินตามมาพอมาถึงรถปั๊บเนี่ยรถขยับนิดนึงละคุณฉลองก็เคาะกระจกใช้มือซ้ายเคาะกระจกมือขวาไพ่หลังคือดูจากภาพที่มาเนี่ยถือปืนมาละแล้วพอจะถึงรถปั๊บรีบเอาปืนเนี่ยที่ถือไว้เนี่ยไพ่หลังไว้ไม่เห็นแล้วมือเคาะกระจกนะแล้วก็เนี่ยมีภาพก็เอาปืนเข้ามาแล้วก็จะขู่ก่อนเรื่องอะไรก่อนเพราะภาพมันก็มีเสียงนะผมเห็นแต่ภาพเนี่ยแล้วก็มีการลั่นกระสุนไป
3: ไม่แน่ใจว่าที่รถกระจกลงหรือเปล่านะพี่
2: คนขับรถคนขับรถ
3: โดนที่แขน
2: โดนที่แขนแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งหนีออกไปเลย
3: ไม่แน่ใจว่ามีการลดกระจกลงหรือเปล่าเพราะมันเร็วมากจนคิดว่ายิงทะลุกระจกหรือเปล่าค่ะพี่ไพศาล
2: คิดว่าน่าจะลดกระจกลงนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันคงมีผ้าไปเลยที่กระจกมันกระดงกระเด็นมาพอสมควรนะหรือไม่อาการเจ้าตัวก็ต้องผงะจากการยิงแล้วกระสุนมันต้องไปผ่านกระจกก่อนนะอันนี้การนิ่งก็นั่งนิ่งดูจากปฏิกิริยานะแต่ยืนอยู่ข้างกระจกแล้วก็ปืนจ่อเข้าไปคุณฉลองรู้สึกเขาไปให้การว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าหรือเจตนาที่จะยิงแต่ว่าในจังหวะที่เอาปืนออกมาขู่เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาบอกเจตนาคือต้องการให้ลงจากรถมาคุยให้จบคุยเรื่องเงินเนี่ยให้จบเพราะว่าแกเดินหนีมาตั้งแต่เข้าไปคุยข้างในละบอกว่าเห็นคนขับรถเนี่ยหยิบปืนคนขับรถของทาง
3: คุณธงชัย
2: คุณธงชัยเนี่ยพันตรีธงชัยเนี่ยหยิบปืนเขาก็เลยยิงนะให้การว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าจะไปดูพยานหลักฐานจริงๆก็ไปตรวจที่รถดูถ้าพกปืนโอเคอย่างน้อยก็มีข้อเท็จจริงว่ามีการพกปืนแต่ทราบว่ามีการพกปืนอยู่ในรถอยู่ก็เป็นที่รู้กันว่าพันตรีธงชัยท่านก็พกปืนอยู่เก็บไว้ในรถอยู่เพราะท่านก็เป็นอดีตตำรวจเก่าอย่างนั้นรับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นผู้กำกับน่าจะประมาณสัก 3-4 โรงพักนะปากเกร็ดบางบัวทองอะไรเงี้ยเป็นผู้กำกับมาแล้วเป็นรองผู้กำกับอีกหลายพื้นที่ประวัติรับราชการตำรวจเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีพื้นที่เดียวอะตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นตำรวจระดับ

0: ท่านผู้น้อยจนกระทั่งมาเป็นระดับผู้กำกับ
1: พันตำรวจเอก
0: แล้วจะเกษียณหรือลาออกไม่ทราบแต่ว่าก็เนี่ยออกจากราชการในยศพันตำรวจเอกก็คือระดับผู้กำกับเขาจะให้ไปเป็นรองย้ายไปอยู่ที่อื่นคงไม่เป็นไม่ไปเพราะอยู่กับนนทบุรีจนกระทั่งย้ายอยู่วนเวียนอยู่นี่แหละจึงมีฐานคะแนนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะเราอยู่ที่นนทบุรีรับราชการนานมาก
1: แต่ว่าก็มีคนเยอะนะคะที่บางทีรับราชการเป็นที่รักนับถือแต่พอลงเลือกตั้งก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งอะแต่นี้ก็พิเศษค่ะอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ต้องพิเศษ
0: ค่ะต้องมีคนต้องมีคนนิยมอยู่ล่ะ
1: เลิกกันเป็นแสนนะแสนหกตอนงวดที่ชนะคุณฉลองเลี้ยวแรงค่ะคุณฉลองเป็นสสมาก่อนแต่ไอตอนที่เป็นสสคุณฉลองก็มีคนเลือกอยู่สองหมื่นคนนะพี่ไพศาลตอนที่แพ้พรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยได้28,000คุณฉลองได้27,000
0: รอพี่พระเจ้าจิ๋วอยู
1: ่เป็นสสเงินคนเลือกแค่20,000กว่าคนก็ได้เป็นแล้วค่ะ
0: อ๋อมันเขตไงเขตมันเล็กลงมา
1: ใช่แต่พอให้ทั้งจังหวัดแล้วก็มีคนเลือกแค่60,000เองแต่พันธุ์บริเวณคงชัยเนี่ย
0: ก็เป็นแสนแสดงว่าเขากว้างกว่า
1: เลือกไปแสนหกฮะอาจจะเป็นด้วยเป็นคนเก่าด้วย
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวดูปมแล้วหรือว่าดูบุคลิกคนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใจแม้แต่นิดเดียวอันนี้เรียนตามตรงนะดูบุคลิกดูที่มาที่ไปดูความสัมพันธ์คนยืมเงินมือเปล่ากันได้เป็นสิบล้านยืมไปทำด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวค่ะ
0: แต่ฟังมาว่าตอนหลังคุณฉลองเขาก็พอเขาไม่ได้เป็นนักเขาไม่ได้เป็นสสเขาไม่ได้อะไรกับเขาหลุด
1: เขาไม่มีอะไรได้
0: มาหลายสมัยนะเป็นสมัยสุดท้ายนี่คือสมัยตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นสมัยสุดท้าย
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นการเลือกตั้งน่าจะเป็นการเลือกตั้งนู่นเลยสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยนี่มันก็ต้องประมาณคุณยิ่งรักกันนะน่าจะเป็นสมัยสุดท้ายคุณยิ่งรักแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พยายามจะลงการเมืองท้องถิ่นพยายามจะลงสสอะไรที่นนทบุรีก็ไม่เคยได้เลยมีบางคนก็บอกว่าตอนหลังเข้าใจว่าเงินทองก็น่าจะเริ่มร่อยหรอไปพยายามไปทำพวกไอ้บ้านจัดสรรแบบรายเล็กๆกันนะก็เห็นว่าขาดทุนไปทำมาสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เป็นทาวน์เฮาส์อะไรเล็กๆแถบเมืองลนเนี่ยก็เห็นว่าขาดทุนเจ๊งคงจะมีเรื่องผลกระทบในเรื่องของรายได้อะไรอยู
1: ่แกก็พูดค่ะแกก็บอกผมก็ไม่ช่วงหลังผมก็ไม่ได้มี
0: รายรับอะไร
1: แล้วก็มาป่วยอีกก็เลยคิดว่าอยากจะมาทวงเงินที่ยืมไปขออะไรผมก็ให้หลีกทางเรื่องสสผมก็หลีกขอผมไปให้ไปยืมเงินไปช่วยใครนะชื่อพรชัยใช่ไหมฮะลงสสแล้วบอกให้ผมไปทวงอ่ะคนนั้นอ้าวตอนยืมคนนั้นไม่ได้มาทวงผมไม่ได้มายืมผมแกพูดอย่างนี้คนเขาจะเชื่อไหมคะ
0: เชื่อไม่เชื่อผมไม่ทราบแต่ว่าก็คงจะก็คงจะเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้คนเขาก็พยายามที่จะ
1: หา
0: ว่ามันมีเหตุปัจจัยเรื่องอะไรยังไงนะส่วนว่าจะปักใจเชื่อหรือไม่เนี่ยผมว่าก็ไม่อาจจะไม่ถึงกับ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็อย่างที่เรียนน่ะก็คือเป็นข้อมูลจากฝ่ายเดียวนะอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้มาชี้แจงก็รู้สึกทางNext News ของคุณประสงค์เขาก็ไปดูด้วยนะว่าคุณฉลองเดียวแรงก็เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรยังไงนะ ก็อดีตสสนนทบุรีเนี่ยนางเจริญเลี้ยวแรง
1: ภรรยา
0: เป็นภรรยาตอนหลังหย่านะแต่ผมเข้าใจว่าหย่าเพื่อที่จะให้
1: ทรัพย์สินอะไร
0: ทรัพย์สินเนี่ยเข้าใจจะเป็นประเด็นเรื่องทรัพย์สินคุณเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยสังกัดพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี62นะในส่วนนายฉลองนี่ก็ลงเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีด้วยแต่สอบตกแล้วก็มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนหน้าปี54ในฉลองแจ้งว่าหย่าภรรยานางเจริญทองทวีนะหรือเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ27ล้านบาทหนี้สินเกือบ100ล้านมีบุตร2คนจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินกรณีเขารับตำแหน่งส.ส.นนทบุรีเมื่อวันที่2ปี54 2สิงหาคม54ระบุว่ามีรายได้จากการไปที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทปารมีโปรโมชั่นจำกัดเดือนละ 20,000 รวม12เดือน 240,000 แต่นายฉลองก็ไม่ได้ระบุว่ามีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวบริษัทปารมีโปรโมชั่นประกอบธุรกิจขายไอ้ VCD แผ่นเสียงขาย CD
1: ขาย CD
0: อันนี้เป็นที่มาที่เลยเขาเลยบอกว่าฉลอง CD เขามีฉายาฉลอง CDผมก็สงสัยออกเขาไปตรวจ
1: ลูกซีดีนี่มันหลายสิบปีแล้วมั้งคะ
0: ห้าปีสองห้าสิบกว่าบริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี44
1: ยังพอได้อยู่ซีดีห้าสิบกว่านี่น่าจะไปแล้วค่ะ
0: ซีดีดีวีดีอะไรพวกเนี้ยนะ
1: น่าจะไปแล้วห้าสิบยุคห้าเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันรอบหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: รายการ34นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอนครับ
1: เรื่องนายฉลองพี่ไพศาลมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: เอ้ยวันนี้ก็ตำรวจก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนี่นะ
1: ก็ตั้งแต่ตอนการเชิญค่ะ
0: ก็เนี่ยตอนที่เอามาแถลงให้คุณฉลองแถลงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็ถูกวิจารณ์ว่าทั้งไม่ใส่กุญแจมือทั้งให้สูบบุหรี่อะไรในห้องแล้วก็เป็นลักษณะเป็นห้องประชุมภายในสถานีตำรวจเข้าใจว่าจะเป็นสภ.รัตนาธิเบศรใช่ไหม
1: ซึ่งสถานที่ราชการก็ไม่ให้สูบอยู่แล้วนะคะพี่เ
0: มย์ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่กฎหมาย
1: สถานที่ราชการทิ้งไม่ได้เลย
0: ทั้งสถานที่ราชการในอะไรเงี้ยแม้กระทั่ง

0: ตามถนนเนี่ยต้องดูนะตรงไหนไว้สูบได้ไม่ได้โอ้ยเรื่องสูบบุหรี่นี่เรื่องใหญ่อันนี้วางซองบุหรี่แล้วก็สูบพ่นควันปุ๋ยเลยในห้อง
1: ออกสองจมูกเป็นมังกรออกมาเลยฮะเห็น
0: แล้วไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ต้องเป็นสถานที่ราชการที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้เราผิดอย่างหนักเลยล่ะนี่ก็ทางผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรก็พยายามชี้แจงว่าเป็นกลยุทธ์ของพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยเขามีกลยุทธ์ต้องการให้ผู้ต้องหาได้ผ่อนคลายเพื่อที่จะได้ให้ปากคำได้หมดเปลือกก็ต้องการให้เขาแบบได้ผ่อนคลายได้ก็จะสูบบุหรี่อะไรก็เลยให้เขาสูบไปชี้แจงว่าอย่างนั้นไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่านะ
1: แต่เข้าใจว่าเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนี่คะที่จะไม่ให้มีการตั้งโต๊ะละเอา
0: ผู้ต้องหามาแถลง
1: ใช้คำว่าฆาตกรก็ได้หรือผู้ต้องหาก็ได้มาแถลงนะคะสาเหตุจากเปรี้ยวฆ่าหันศพแอมพี่ประสานจำได้ไหมคะที่ขอนแก่นที่ฆ่าหันศพแล้วก็หนีเข้าไปที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็พอไปเอาตัวกลับมาตำรวจที่ท่าขี้เหล็กก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้หัวล้อต่อกระซิกห
0: ั
1: วล้อต่อกระซิกดูมีความสุขหน้าไม่สลดแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ซึ่งถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นฆาตกรฆ่าหันศพนะฮะเอาตัวหนีไปฝั่งพม่าเอาตัวกลับมาไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยแล้วตำรวจมาเปิดโอกาสสัมภาษณ์เป็นดาราเลยนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่คุณอนุทินพูดถูกแล้วนี่คือฆาตกรนะเพิ่งยิงคนมาเอามาให้ผู้ใจได้ยังไงแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าเชื่อไหมที่เขาพูดอ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าฉลองพูดแบบนี้นายฉลองพูดอย่างนี้แล้วก็คนที่เขาตายไปแล้วก็คือตายไม่มีโอกาสที่จะแก้ตำรวจก็ไปสอบสวนก็ปิดห้องสอบสิจะไม่ให้เขาพูดจาแบบนี้คนฟังทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ถูกต้องอะค่ะแต่เรื่องความสนิทสนมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกันหมดนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่เขาโทรไปหาพี่ปองแล้วอ้าวน้องครับท่านคุ้นกันหมดจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็สนิทมันก็คือสนิทคุ้นเคยมันก็คือคุ้นเคยอะตำรวจมาอยู่พื้นที่อย่างนี้ไม่รู้ได้ยังไงว่าใครบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็ต้องรู้อะค่ะแต่ว่าดิฉันฟังไม่ได้นะคะการที่บอกว่าวิธีการให้มานั่งสูบบุหรี่แล้วอยากพูดอะไรก็พูดเนี่ยเป็นวิธีการสอบอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ใช้วิธีนี้กับทุกคนดีฮะ
0: ชี้แจงว่าอย่างนั้นฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: มีการชี้แจงออกมาแต่ไม่รู้ว่าทางผู้บังคับบัญชาเขายังไงนะเพราะว่าเนี่ยนายกอะไรเนี่ยสื่อบอกว่านายกเดือดนายก
1: บอกนี่เป็นฆาตกร
0: ได้กำชับผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ฉะนั้นการที่จะให้ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกต่างๆต้องไม่มีได้กำชับชัดเจนไปแล้วโดยผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะไปเร่งดำเนินการกับโรงพักในท้องที่เมื่อถามว่ามีการรายงานหรือไม่ว่ามีแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากเรื่องอะไรนายกบอกเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนแต่เห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่สวมใส่กุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนก็ได้แจ้งย้ำให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินการโดยเร็วผมเข้าใจว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะนะผู้ฉลองนั่งขนาดมานะลักษณะเหมือนกับเป็นการนั่งเตรียมแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็มากันเต็มเลยนะ คุณปองก็รู้สึกไปทันพอดีใช่ไหมตอนช่วงจังหวะนั้น
1: ก็ไปยืนอยู่ข้างหลัง
0: เห็นว่าเห็นบางมุมมียืนคุยกับคุณฉลองอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่คุณได้พูดคุยกับคุณฉลองนะคือนายกบอกภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วมานั่งแถลงข่าวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดแล้วเราพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุหมดแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดที่ออกคือสิ้นปี2566และต้นปี67ฉะนั้นตอนนี้มันเกินหมดแล้วใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านทำผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
1: เอาแล้วพวกบรรดาผู้ที่เขาต้องแจงบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่ละคนมีปืนเต็มไปหมดเนี่ยเขามีไว้ทำไมอะในเมื่อพกไปได้อะ นายกมีไหมฮะบัญชีทรัพย์สินปืน
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีแจงทรัพย์สินว่ามีปืน
1: ว่าได้เห็นคนที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมีปืนกันเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะแล้วพกไปได้แล้วเขามีไปทำไมอะฮะ
0: แต่คุณฉลองเลี้ยวแรงนี่ดูในบัญชีทรัพย์สินนี่สิไม่แจ้งว่ามีอาวุธปืนนะมีพักเครื่องเนี่ยเยอะมากทรัพย์สิน26ล้านบอกเป็นพักเครื่อง25ล้านทรัพย์สินหลักๆเนี่ยคือพักเครื่องนะยีบแจ้งว่ามีทรัพย์สิน26ล้านโดยเป็นพระเครื่องเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้ว25ล้านกว่าที่เหลือแล้วเป็นเงินฝากธนาคารหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่หนี้สินเนี่ยแจ้งว่ามีหนี้สินเป็น100ล้านทรัพย์สินมี20กว่าล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระเครื่องรถมีคันเดียวนะเป็นจักรยานยนต์แจ้งว่ามีรถยนต์รถเก๋งก็ไม่มีนะมีจักรยานยนต์1คัน
1: ทำไมแกเครดิตดีมีหนี้ได้เป็นร้อยล้านนะ
0: ไม่ทราบ
1: แล้วปกติแล้วทรัพย์สินมีแค่นี้ก็ไม่ให้กู้ขนาดนั้นนะคะ
0: ไม่ทราบกันแต่เคยถูกข้อหาแจ้งไอ้ทรัพย์สินหนี้สินเท็จนะอบช.เคยดำเนินคดีแจ้งหนี้สินและทรัพย์สินเท็จแต่ว่าก็แค่โทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็โทษปรับนิดหน่อยนะปรับเข้าใจว่าจะเป็นแค่หลักไม่กี่สตางค์น่าจะเป็นหลักพันบาทโดนค่าปรับแจ้งบัญชี
1: รอลงอาญาไม่ติดคุก
0: ส่วนโทษจำรอลงอาญา
1: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยบอกว่ากำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศต้องเข้มข้นเพราะว่าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งปืนที่ใช้มีทะเบียนเช่นกรณีของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็เอาปืนของคุณปู่และวันนี้ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงก็มีทะเบียนเช่นเดียวกันทุกคนมีทะเบียนหมดแต่มันไม่ได้มีใบอนุญาตพกค่ะ
0: อ
1: ันนี้นายฉลองเขาบอกเขามีนายยกก็บอกแล้วก็อ้างว่าคนขับรถก็มีเห็นว่าน่าจะมีกันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใบอนุญาตพกแต่ก็พกกันทุกคน
0: ครับแล้วก็ดูชื่อแล้วไม่น่าจะมีใครมากล้าตรวจคนนะผมพูดตรงๆนะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องก็ดูสนิทกับทั้งตำรวจทั้งหมดขนาดนั้น
0: คือไอ้ที่บอกว่าจะต้องตรวจค้นจะต้องเข้มข้นนี่คือมันทุกครั้งที่มันมีเหตุแต่ถ้าจะยามปกติทั่วไปมันก็ไม่มีหรอกครับตรวจหน้าตรวจไปสุ่ม4สุ่ม5ไปเจอของแข็งก็เด้งกันละนาวนะผมบอกให้นะไม่ใช่ไม่มีนะมีเด้งกันละนาวอย่าให้พูดเลยพูดเดี๋ยวมันจะกระทบไปกันไกล
1: นะแค่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้มันก็ต้องพอตัวแล้วล่ะค่ะมันต้องได้รับการอนุญาตจากบ้านใหญ่เขาค่ะการมาอยู่ในพื้นที่เขาอ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์กันมาก่อนใช่ไหมคะนนทบุรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะเดนเคยมีผู้ใหญ่มากๆที่นนทบุรีเล่าให้ฟังว่าคิดว่าชัวร์แล้วก็ยังโดนชัวร์กว่าเอาไปกิน
0: อ
1: ่ะ
0: ผู้ว่าน
1: นทบุรีนี่ไม่ธรรมดา
0: เนี่ยผู้ว่านนทบุรีร้อนเลยนะเตรียมสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุซ้ำซาก เผยรอกกต.จัดเลือกตั้งซ่อมทดแทนนายกอบจ.ที่เสียชีวิตก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยคุณเชษฐาโมสิกรัตเดือดร้อนเลย
1: ใครอะคะคุณนามสกุลเนี้ยค่ะ
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะโมสิกรัตเนี่ย
1: ใช่น่าจะเป็นน่าจะคุณพ่อก็น่าจะเป็นผู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: เป็น 8:47 นครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะขออนุญาตอ่านข่าวของคนนนทบุรีอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
2: ครับ
3: วันนี้เขาก็เข้าคิวกันไปให้การกับตำรวจแล้วก็ปฏิเสธหมดเลยนะฮะพวกที่อยู่ในแก๊งแก้ข้อสอบ
2: อ๋อวันนี้จุดชุดสุดท้ายใช่ไหมอีก6-7 คนเนี่ยใช่ไหม
3: อีก6-7 คนพี่สารนั่งแก้อยู่อย่างนั้นแล้วเขาปฏิเสธได้ไงอะคะไม่เข้าใจอะฮะ
2: ก็ปฏิเสธตามหน้าที่
3: ตำรวจก็จับได้คาหน้าจอแบบนั้นน่ะ
2: ครับ
3: เลยสงสัยว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธได้ทำไมเขาถึงกล้าปฏิเสธทั้งที่มันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นนะคะ
2: ก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาไปสู้คดีว่าหมายถึงว่าเขากำลังทำอะไรยังไงอยู
3: ่นั่นน่ะสิฮะ
2: แต่มีเวลายาวนานอย่างนี้ก็คงจะปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายทนายมาหมดแล้วล่ะคุณอันว่าจะต้องให้การว่าอย่างไรเป็นเดือนแล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่บุกเข้าไปนะแล้วกว่าจะตั้งข้อหากว่าจะมารายงานตัวกันเนี่ย
3: เป็นเดือนแล้วค่ะ
2: เป็นเดือนไม่ใช่เดือนเดียวด้วยน่าจะหลายเดือนด้วยซ้ำไปก็คงไม่นิ่งเฉยรออยู่เฉยๆแล้วก็จู่ๆก็มารายงานตัวคงคุยในเรื่องข้อกฎหมายมาหมดแล้วล่ะคงมีข้อแนะนำหมดแล้วว่าต้องให้การว่ายังไงต้องปฏิเสธต้องอะไรยังไง
3: วันนี้นะคะเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7 รายเป็นผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อเก่าหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง7 รายให้การปฏิเสธตลอดข้อเก่าหาและให้การสอดคล้องกับผู้ถูกกล่าวหา4 รายก่อนหน้านั้นด้วยค่ะทั้งหมดเป็น11 คนใช่ไหมคะที่ใส่ชุดข้าราชการมานั่งแก้ข้อสอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบว่ามีการซัดทอดพาดพิงถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ทางหลังสอบปากคำเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นก็จะเร่งสรุปสำนวนนะคะก็แจ้งข้อหาเหมือนกับ4 รายก่อนหน้านั้นทั้งหมด8 ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานท้องเจ้าพนักงานรัฐที่ปฏิบัติแล้วเว้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก่อข้อความเอกสารรวมกันเอาไปซึ่งจดหมายก็ปฏิเสธทั้งหมดค่ะนี่แหละขนาดจับได้หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วตอนที่ตำรวจไปถามก็ถามว่าทำอะไรบอกก็ทำเนี่ยพอถึงดำเนินคดีเขาปฏิเสธหมดค่ะ
2: ครับ
3: ส่วน
2: ก็เห็นว่าตำรวจเขาผมรู้สึกในทางคดีตกลงว่าตำรวจเขาพอสอบพยานหลักฐานครบถ้วนหมดแล้วเขาจะโอนสำนวนทั้งหมดไปที่ปปช.นะเห็นว่าตำรวจเขาสรุปไว้อย่างนั้นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ปปช.เขาจะรับดำเนินการทั้งหมด
3: และปปง.อยู่ตรงไหนอะคะ
2: ไม่ทำเป็นสองต่างฝ่ายต่างดำเนินการไปก็ตำรวจสอบสวนตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจตั้งเสร็จแล้วก็โอนไปรวมกันที่ปปช.กำลังสอบหรือจะปปช.เขาสอบในประเด็นเรื่องอะไรมีอะไรที่ซ้ำกันหรือไม่อะไรก็ว่าไปส่วนปปช.ก็ยังเราก็ยังไม่ทราบว่างานนี้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรบ้างหรือไม่เพราะยังไม่มีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินเลยแต่ว่าปปช.เขาก็เห็นนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาแล้วปปช.รู้สึกเขาจะบอกว่าเราก็ติดตามไอ้ข้อมูลอยู่แต่ก็ยังไม่มีการประกาศท่าทีหรือว่ามาตรการอะไรออกมานะ
3: คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยที่ตอนนี้เป็นรักษาการแทนที่ดีกรมสทอยู่ค่ะ บอกว่าหลังจากนี้นะคะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ถูกต้องแล้วคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกแต่ละจังหวัดทั่วประเทศกคือแล้วเนี่ยเอากลางพนักงาน
2: กลางกรรมการกลางกรรมการกลาง
3: แต่ละจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้คือ11สิงหาจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติคาดว่าในเดือนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดค่ะในเดือนนี้แล้วก็จะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมด้วยทำไมเขาไม่ประกาศออกก่อน12สิงหาล่ะคะคนเก่าให้ออกก่อนคนใหม่ก็จะได้ไปนี่จะประกาศตัวจริงวันที่12สิงหาแล้วก็ภายในเดือนนี้แหละจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งและคาดว่าพนักงานสอบสวนของกองปราบจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะก็วันที่12วันพุธพรุ่งนี้วันอังคาร12วันหยุดนะคะ
2: วันหยุดราชการเป็นวันแม่
3: ว
2: ัน
3: พร
2: ุ่
3: งนี้แหละจะได้เห็นเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น
2: ก็ตอนนี้เขาประกาศรายชื่อใหม่แล้วนี่ใช่ไหม 50,000 คน
3: จัดเรียงใหม่จะเป็นยังไง
2: เห็นว่าคนที่ได้ที่132กว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1
3: ค่ะ
2: เจ้าตัวก็บอกว่าจะถูกเรียกประมาณเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วนะโคต้าที่เขาจะเตรียมรอเรียกจะกว่าจะถึงตัวเองเนี่ยลำดับที่ร้อยกว่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน
3: อ
2: ันนี้ถ้ามีการปรับตัวเองขึ้นมาอันดับหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องบรรจุทันทีเลยทันทีที่เอาคนเก่าออกไปอีก130กว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแกก็อยู่ในข่ายที่ถูกแก้คะแนนขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยแล้วเขาบอกน่าจะแก้กันแบบเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะเองเขาบอกบัญชีกรเนี่ยสอบได้80กว่าคะแนนเต็มร้อยนะส่วนบัญชีขอเนี่ยสอบได้90กว่าถือว่าได้คะแนนสูงนะเจ้าตัวก็รู้นะว่าตัวเองได้คะแนนสูงนะแต่ยังมีคนที่อยู่เหนือตัวเองอีกร้อยกว่าคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหมันคนเก่งขนาดเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะว่าโอ้โหมีคะแนนเขาคิดว่าเขาสูงมากแล้วนะยังมีคนแซงขึ้นไปอยู่ข้างบนได
3: ้พวกที่แซงเข้าไปอยู่ข้างบนพวกนี้ได้จะได้บรรจุก่อน
2: ได้เรียกไป
3: ที่ว่าที่ว่าบรรจุไปแล้วเท่าไหร่นะ5เดือนไปแล้วอ่ะและ5เดือนพวกนี้เอาออกยากด้วยค่ะพี่ไพศาลบรรจุจริงๆแล้วอ่ะผ่านแล้วอ่ะ
2: ผมคิดว่ามันจะต้องมีขั้นตอนของทางส่วนท้องถิ่นเขานะว่าถ้าไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วการจะต้องเอาออกเนี่ยเพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องกระบวนการต้องเป็นยังไงถ้าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะออกแต่ออกโดยอัตโนมัติมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่คุณอันว่าเป็นไปได้
3: ใช
2: ่แต่ว่าขั้นตอนเขามันก็ต้องไปอยู่ที่ไอ้กอท้องถิ่นเขากอจังหวัดกอส่วนท้องถิ่นเราที่เขาต้องไปดำเนินการมันเพราะมันจะเป็นลำดับชั้นๆกันไล่กันลงไปแต่ไม่ดำเนิน

0: ินการคงไม่ได้เพราะมันไม่มีการประกาศรายชื่อที่สอบได้รองรับอยู่แล้วเนี่ยมันแต่งตั้งไปมันก็มีความผิดนะแต่ว่ากระบวนการอาจจะไม่สามารถจะทำได้ทันทีให้เรียบร้อยอาจจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องรอดู
1: ค่ะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
0: ครับ
1: โอเคมาเรื่องอื่นต่อค่ะ
0: เป็นเรื่องส่วนเรื่องคดีที่เกิดเหตุที่นนทบุรีเนี่ยมีความคืบหน้าวันนี้เจ้าพนักงานสอบสวนเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว16คนนะจากทั้งหมดที่วางเอาไว้เนี่ยว่าจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลประมาณ20คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์และพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก่อนใช้อาวุธปืนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและข้อกังวลของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนหรือไม่เหรอสืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบยศดาบตำรวจจากสน.ลุมพินีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุเบื้องต้นทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนและส่งต่อข้อมูลกันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เกิดคงจะเกิดความสับสนโอลหม่านอะไรขึ้นเพราะคนที่มาช่วยเขาเป็นตำรวจเขาก็คงจะมีอาวุธปืนเขาคงจะถือมาระวังเหตุอะไรต่างเขาอยู
1: ่ค่ะแล้วมันยังมีอะไรไปขู่ว่าจะดำเนินการอีกทำให้เขาต้องออกมาพูดอะไรกันเนี่ยค่ะวิทยาศาสตร
0: ์ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนเนี่ย
0: ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แคทเธอรีน
1: มีในแชทไลน์ใช่ๆค่ะมีในแชทไลน์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการอีกปรากฏทางสมาคมผู้ปกครองครูอะไรเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันแต่อยากให้นิ่งๆสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยคือทุกคนพูดได้หมดอะในมุมมองของตัวเองอยากพูดอะไรก็พูดก็เราอาจจะฟังทั้งหมดแต่เชื่อทั้งหมดไม่ได้ค่ะพี่นิชาน
0: มันพอมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วมันบางทีคนมันก็พยายามเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะอันนั้นพวกที่แบบต้องการบทบาทต้องการแสงต้องการอะไรมันก็มากันแบบ
1: ต้องการยอดฟอลโล่เป็นโอกาสของเขา
0: โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมนะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปี2536ก่อตั้งจริงๆเนี่ย
1: 23ปีแล้ว
0: ก่อตั้งจริงๆเนี่ย2520แต่ว่าต่อมาโรงเรียนเนี่ยสถานที่ตั้งโรงเรียนถูกโครงสร้างถูกโครงการสร้างถนนกาญจนาภิเษกตัดผ่านพื้นที่เดิมโรงเรียนจึงต้องย้ายที่ตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตั้งแต่2536คือพอย้ายมาแล้วก็ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาแล้วเขาก็มีนโยบายว่าไปหาเครือข่ายเข้าอยู่ร่วมดีกว่าเขาก็ได้เครือข่ายเทพศิรินทร์มาเขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นเทพศิรินทร์เลยก็เลยไม่มีโรงเรียนชื่อเก่าละวัฒนโชติศรีบุญญาคม
1: ก็เป็นยุคที่มองว่าให้เป็นโรงเรียนที่มีแบรนด
0: ์เพื่อความนิยมจะได้ไม่ต้องเข้ามารวมศูนย์อยู่แออัดกันอยู่ในโรงเรียนดังทั้งหลาย
1: มีเทพศิรินทร์บางกรวยเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์นนทบุรีเทพศิรินทร์ลุงกรมกักเทพศิรินทร์ผู้แคร์ก็มีนะฮะที่จังหวัดสระบุรี
0: เทพศิรินทร์นี่เครือข่ายน่าจะ10-20แห่งอยู่ทั่วประเทศ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับจับสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด

0: ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่สายคิดว่าเรื่องของปืนการพกปืนโดยที่ไม่มีต้องมีใบอนุญาตแล้วก็มีปืนเถื่อนเยอะๆประเทศไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะคะเหมือนกับการที่บังคับใช้กฎจราจรในประเทศไทยซึ่งก็บังคับกันไม่ได
1: ้
2: วิ่งย้อนสอนอะไรกันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ของบ้านเราเนี่ยคือเอาว่าแค่ถูกต้องเนี่ยนะมีใบอนุญาตนี่มันก็เยอะมากจนกระทั่งเขาตัวเลขมาดูที่เป็นทางการเนี่ยก็ถือว่าคนไทยครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดในเอเชียโดยเทียบกับสัดส่วนของประชากรนะ
2: ค่ะ
1: สัดส่วนของประชากรกับการที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยอย่างวันนี้ผมเห็นนะมีข่าวผู้พิพากษาอุโสคุณอันคงจะเห็นข่าวนี้แล้วด้วยผู้พิพากษาอุโสปิดชีพตัวเองเป็นผู้พิพากษาอุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ปืนปิดชีพตัวเองเสียชีวิตนะโดย
2: อายุ63ไหมคะ
1: ก็อายุเกิน60ก็เป็นผู้พิพากษาอุโสนะแต่ยังสามารถจะรับราชการอยู่ได้จนถึง70ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีรายงานข่าวว่าตำรวจสภ.พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุยิงตัวตายที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลของตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยก็ได้ไปกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอุโสของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นอนเสียชีวิตอยู่ในโรงเก็บของข้างโรงรถพร้อมอาวุธปืนขนาด9มม.โดยพบว่าผู้เสียชีวิตนอนทับฐานตั้งพัดลมขนาดใหญ่ส่วนปืนอยู่ลักษณะพันด้วยเทปกาวที่ลำกล้องปืนคาดว่าขณะก่อเหตุผู้เสียชีวิตได้นำปืนพันเทปกาวสีดำผูกไว้กับฐานพัดลมจากนั้นได้นั่งบนเก้าอี้ที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนปิดชีพก่อนลั่นไกปิดชีพของตนเองโดยกระสุนปืนเนี่ยก
2: ็ญาติบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าไม่ติดต่อไม่กลัวใครมาเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะเครียดเรื่องมีโรคประจำตัวแล้วก็เครียดเรื่องงานด้วย
1: ครับคือทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมให้ความสนใจนะก็คือว่าก็เนี่ยก็มีอาวุธปืนในครอบครองแล้วข้าราชการในต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยมีมากเพราะว่าพอเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยการที่จะได้ใบป.3เนี่ยค่อนข้างจะไม่ยากยิ่งรับราชการอยู่ต่างจังหวัดนะใบป.3ไอ้ใบป.4พกเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ใบป.3เนี่ยเอาไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยที่จะซื้อปืนมีทะเบียนทั้งหลายเนี่ยโอ้ออกกันเยอะมาก
2: โอ้ยให้ท่านสักใบหนึ่งท่านจัดให้ท่าน
1: เนี่ยแล้วมันก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเหตุที่ใช้อาวุธปืนกันจะเยอะเป็นข่าวคราวนะก็ตัวนี้จะไปแก้มันก็ไม่ง่ายเพราะเฉพาะที่มันมีอยู่ในสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยถึงว่ามีผลจริงๆนะหมายถึงว่าไม่ออกแล้วใบป.3ไม่มีอะไรนะซึ่งก็คงยากไม่ใช่นั้นร้านปืนคงปิดไปหมดแล้ว
2: เดี๋ยวสิคะใบป.3นี่คือใบอนุญาตพกมันเป็นใบ
1: ซื้อปืนซื้อป
2: ืนซื้อให้มาเก็บที่บ้านไม่ให้พก
1: ใช่คือถ้าจะพกต้องป.4
2: ใบป.4ไม่มีอนุญาต
1: นายกเขาบอกไม่ให้แล้วไม่ให้ใครละกระทรวงมหาดไทยผู้ออกไม่ให้
2: เพราะนั้นถ้าใครใช้ปืนคืออย่างน้อยไม่มีใบโทษที่มันจะหนักขนาดไหนคะไม่มีใบอนุญาตแล้วพกไปเนี่ยค่ะติดคุกจริงไหม
1: เข้าใจว่าอย่างมากก็โทษน่าจะแค่ปรับ
2: อ่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องไปมีไปทำไมคะนานๆโดนจับที ปรับก็ไม่ได้
1: ก็ต้องไปแก้กฎหมายท้ายโทษมันหนักรุนแรงขึ้นถ้าโทษปัจจุบัน
2: ต้องติดคุกจริงจังต้องติดคุกจริงจังอะไรอย่างนั้น
1: โทษปรับ
2: เรียนว่ามันน่าจะต้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถึงไม่มีอนุญาตแล้วก็พกไปก็โทษว่าแค่ปรับก็เหมือนขับรถในช่องทางด่วนอ่ะก็แค่ปรับเองใครกลัวจับไหวอย่าไปก็ได้เยอะ
1: บอกว่าเราไม่มีการอนุญาตให้พกพาแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงไหมมันก็ไม่จริงเพราะว่าเมื่อไหร่พกที่พกเงินยังพกอยู
2: ่
1: สิ่งที่คุณจะแก้ได้คือว่าคุณก็ต้องลุมตรวจกันแบบอย่างจริงจังเลยอ่ะซึ่งภารกิจของตำรวจมันก็มี 108,000 ประการอยู่แล้วคุณต้องมาตั้งด่านตรวจสกัดเรื่องนี้มันก็เป็นในทางปฏิบัติแล้วมันก็ยากผมพูดตรงๆนะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเอาซะหน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ตรวจนะคะตรวจอาวุธปืนเนี่ยเขาก็ตรวจนะคะพี่ไพศาลพออยู่ในรถปุ๊บเห็นรถแปลกๆเขาก็เรียกลงมาตบเอวหรือของ
1: อยู่ในรถก็ผิดแล้ว
2: ไม่ตรวจ
1: อยู่ในรถก็ผิด
2: ไม่ให้ไม่ตรวจปัญหาคืออย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าตรวจพบมีการยึดไหมถ้ายึดน่ากลัว2ติดคุกไหมถ้าติดคุกก็ยิ่งน่ากลัวคุณต้องแก้กฎหมายว่าถ้าตรวจพบต้องยึดเลยและติดคุกจริงค่ะถ้าตรวจพบแล้วแค่ปรับไม่มีใครกลัวค่ะจริงค่ะที่พี่ไพศาลพูดว่าตำรวจมีหน้าที่เยอะจะมานั่งแค่ตรวจปืนวันนี้ผบ.ตร.ต้องไปไหนว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาต้องไปหัวหิน
1: ไปดู
2: ไปให้จับนอมินีที่ไปซื้อพวกบ้านหลังเล็กๆๆๆแล้วปล่อยเช่าและปล่อยเช่าแล้วมีโอ้โหไม่ใช่เฉพาะรัสเซียนะมีทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีคือเป็นกลุ่มนานาชาติแบบอยู่กันจริงๆที่หัวหินดูสิคะนอมินีอย่างนี้ผบ.ตร.ยังต้องไปไล่จับเลยระดับผบ.ตร.นะต้องไปเองอ
1: ่
2: ะวงเงิน300ล้านวงเงิน300ล้านดูเอาก็แล้วกันประเทศไทยปัญหามันสารพัดไหมฮะ
1: ครับ
2: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยนะจริงๆมีให้จับอีกเยอะเลยค่ะ
1: ไล่ไปจากหัวหินแล้วลงไปต่อได้ยาว
2: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยก็พี่ไพศาลดูข่าวสินี่ก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทุกวันนี้ภูเก็ตเนี่ยจากหัวหินไปภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยขึ้นแท่นฮับของโลกไม่ใช่เป็นฮับที่จะมาพักมาอยู่อาศัยนะพี่ไพศาลฮับลงทุนเลยค่ะฝรั่งมาซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้ฝรั่งด้วยกันเองค่ะภูเก็ตไปไทยขนาดนั้นแล้ว
1: ครับ
2: คุณนันท์ลงทุน
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุทธากรสุนทรญาติกันนะครับ
2: ค่ะ
0: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่ห้องมิราจแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยนะคะภายในงานพบกับปาฐกถา

าพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ตามที่ได้

0: ปเดตช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะคนป่วยอะไรนี่ก็เยอะอยู่นะคะเมื่อกี้นี้บอกพูดภาษาอุโสก็ซึมเศร้าป่วยวันนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกลาโหมต้องไม่ชี้แจง
1: ที่ว่าทหารอารวาสเป็นเครื่องบินใช่ไหม
2: ทหารร้อยโทค่ะสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมไปคลุ้มข้างบนเครื่องบินพาณิชย์โฆษกกลาโหมบอกว่าเขาป่วยจิตเวชมานานแล้วจากภาวะส่วนตัวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็รักษาอยู่แต่อาการไปกำเริบบนเครื่องบินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปมันมีคลิปในโซเชียลอะตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมให้สงบสติอารมณ์ค่ะ
1: อันนี้สายในประเทศป่ะ
2: ไปมาเลเซียฮะ
1: โน้ไปต่างประเทศด้วย
2: ไปมาเลเซียทีนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ทำงานได้เหรอคะพี่วิสารจากมาเลเซียมาดอนเมืองก็อย่างเงี้ยกระหมต้องมานั่งแถลงเรื่องนี้แล้วก็ส่งไปรักษาโรงพยาบาลทหาร
1: ก็คือแถลงว่าม
2: ีอาการจริง
1: ก็โอเคอ
2: าการอย่างนี้แล้วก็ส่งไปรักษาเด็กก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วยังรับราชการอยู่หรือเปล่าทำงานได้ไหมคะ
1: แล้วรู้ถ้าสมมติครอบครัวก็รู้ว่าเขามีอาการนี้แล้วยังถ้าเดินทางในประเทศผมก็ยังคิดว่าก็ไปอาจจะไปอย่างนึงไปเยี่ยมญาติไปธุระอะไรที่ไปต่างประเทศด้วยนี่ใช่ไหม
2: ไปมาเลเซียมาเลเซียกับเมืองไทยค่ะปัญหาอยู่ตรงนั้น
1: ข้อมูลก็ยังมีอะไรที่แปลกๆอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถได้เข้าถึงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดหรือเปล่านะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของรองผู้ว่าอีแกตนะรองผู้ว่ายุทธด้านยุทธศาสตร
2: ์
1: ของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคุณวริศรัตนชื่นคุณวริศเนี่ยได้เปิดเผยถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการลงทุนโครงการ Data Center ในประเทศไทยโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการสร้าง Data Center ที่ได้รับความสนใจและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วมากกว่า50โครงการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในช่วงเกือบ10ปีข้างหน้า 8,000 เมกะวัตต์ผมเทียบดูนะคุณนันปัจจุบันเนี้ยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยพีคโหลดเนี่ยมันอยู่ที่ 36,758 เมกะวัตต
2: ์ทั้งประเทศใช้อยู่3
1: ทั้งประเทศ 36,758 เมกะวัตต์อันนี้มันตก 8,000 เมกะวัตต์นะ
2: เป็น1ใน4
1: ประมาณ1ใน4เศษ
2: เป็นประมาณของประเทศ data center ใช้
1: 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
2: data center ใช้1ใน4ของไฟฟ้าในประเทศเรา
1: ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์22 23เปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้า PDP ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้

0: ได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมโครงการที่มีมากกว่า50โครงการแต่ไฟฟ้าที่เราสามารถรองรับได้มีจำกัดจึงต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและ Economic Impact เป็นปัจจัยสำคัญและยังบอกว่าสำหรับการแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าแม้ค่าไฟฟ้าของไทยอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 5-6 บาทต่อหน่วยแต่ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าสำหรับรองรับ Data Center ส่งผลให้ราคาที่เคยดูเหมือนถูกอาจไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้เพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับโครงการใหม่ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็มีต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงกว่าโดยอยู่ที่ประมาณ8บาทกว่าต่อหน่วยซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยยังมีโอกาสแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าได้แต่กฟผ.มองว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงเดียวหากแต่ต้องพิจารณาความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องด้วยคุณวริศบอกว่าส่วนกรณีโครงการ Data Center ที่มีบางโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่การรองรับในระยะต่อไปยังต้องพิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องน้ำซึ่งบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีเทคโนโลยีและแนวทางจัดการน้ำหลายรูปแบบแต่จะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้กฟผ.เตรียมความพร้อมด้านแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการซื้อขายและจับคู่ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆแล้วโดยระบบสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่านระบบได้รวมถึงรองรับการทำ settlement แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจำลองการใช้งานเนื่องจากการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการเติบโตของ data center เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแต่จำเป็นต้องบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและโครงข่ายที่มีอยู่เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสูงสุดไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ก็อย่างน้อยก็แสดงว่าเขาก็ศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจจับตาในเรื่องนี้อยู่นะสำหรับอีแก
1: ตก็แต่ว่าที่ไม่มีการพูดเลยคือเรื่องน้ำนะพี่เมษัน
0: ก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของอีแกตเขาโดยตรง
1: น้ำประเทศไทยถูกด้วยค่ะพี่เมษันแล้วยิ่งพวกตั้งอยู่กลางเมืองนี่โอ้โหเดนเคยคุยกับผู้บริหารการประปาบอกไอ้ความที่น้ำประปาประเทศไทยถูกเนี่ยมันถูกกว่าค่าจ้างช่างมาซ่อมมาพี่อาจารย์และไม่ได้ขึ้นมานานแล้วด้วยนะคะบอกความเจ็บปวดของเขาก็คือว่ายอมปล่อยน้ำทิ้งเดี๋ยวจ้างช่างมาซ่อมปล่อยหยดไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: คร
1: ับ เพราะมันถูกยังไม่เห็นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าอะไรอ่ะว่าวัน single stop service อะไรของเขานี่จะเป็นยังไงนะแต่เขาจองไว้หมดนะคะจองน้ำที่จะใช้จองทั้งของ east water ทั้งของอะไรวงอะไรแบบที่ทำน้ำด้วยนะคะที่มา
0: ชิงกับ
1: east water ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งของการประปาก็จองหมดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าทำไมถึงมาประเทศไทยก็คือหนึ่งเราไม่มีต่อต้านแล้วกฎหมายของเราเนี่ยไม่ต้องทำให้เขาทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วตีความว่า data center เป็นเพียงแค่โรงงานหนึ่งเป็นโกดังนะคะไม่ใช่โรงงานด้วยค่ะตีความว่า data center เป็นแค่โกดังเก็บของไม่ใช่โรงงานเพราะนั้นไม่ต้องทำเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
0: เดี๋ยวไม่ต้องทำเนี่ย
1: ไม่ต้องทำค่ะ
0: อันนี้เป็นกฎหมายขอว่าก็เป็นกฎหมายของอะไรใช่ไหมของในกรมโรงงานเนี่ย
1: กฎหมายของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าสามารถที่จะสร้างได้ง่ายอะค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าปักหลักที่ประเทศไทยเพราะว่าเราก็มาสร้างได้ง่ายแล้วก็โครงข่ายของไฟฟ้าเราดีมาก
0: ไฟฟ้ากับน้ำพร้อม

0: น้ำพร้อม
1: อ
0: ไฟฟ้าเราดีมากดีมากที่ไม่ใช่แค่ราคาถูกกว่าชาวบ้านเท่านั้นนะไอ้ที่เราบ่นกันเนี่ยเราเนี่ยถูกคนอื่นเยอะค่ะถ้าที่อื่นถูกกว่าเราเข้าไปแล้วเรานี่
2: ตอนเมื่อสักครู่นี้
0: นะ
2: คะกองของ
0: ได้มา
2: 5-6บาทนี่ถือว่าถูกอ่ะเพื่อนบ้านเยอะ
0: ถือว่าถูกมากแล้วเพราะว่าเราอุดหนุนสารพัดจะอุดหนุนแล้วก็ตามมาด้วยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของเราค่ะพี่เดชานเราอยู่ตรงกลางมีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ดีที่สุดในย่านนี้ไม่มีใครสู้เราได
1: ้
0: เปิดกว้างเพราะฉะนั้นแล้วยังได้ BOI อีกต่างหากเต็มที่เลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ในวันนี้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะก็เปิดมูลนิธิให้อวยพรในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ลุงป้อมครบรอบ81ปีนะ
0: ก็เท่าไหร่นะ81ค่ะ
2: 81ปีวันเกิดจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้11สิงหาโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นผบ.ทบ.ต่อจากบิ๊กตู่ด้วยนะคุณอุดมเดชเนี
0: ่
2: ยแล้วก็มีพลเอกนัทอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็คนใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์อดีตปลัดกลาโหมพลเอกวลิศโรจนภักดีอดีตรองผู้บัญชาการฐานบกนะฮะแล้วก็กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแล้วก็มีการเมืองนี่ก็มีคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำผู้บริหารพรรคอาทินายวันอยู่บำรุงนางสาววัฒนยาบุญนาคนะก็คุณวัฒนยากลับมาอยู่ประชาธิปัตย์ตอนนี้เหรอใช่ไหมออกจากพลังประชารัฐแล้วมั้งแล้วก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยพรรคภูมิใจไทยก็เข้าร่วมอวยพรด้วยนะเขาบอกหลังจากคุณตรีนุชเทียนทองเข้าร่วมอวยพรลุงป้อมได้ดึงคุณตรีนุชเข้ามาสวมกอดเป็นการสยบข่าวลือว่าพรรคพลังประชารัฐแตกกันเราก็ไม่รู้มันแตกไม่แตกมีความสำคัญยังไงนาทีนี้นะพลังประชารัฐนะ
0: ก็เหมือนกับไม่ได้มีบทบาทอะไรนะพี่ในการ
2: ก็เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรเพราะว่าตำแหน่งจำนวนเก้าอี้ก็มี
0: จำนวนมันน้อย
2: ใช่ไหมถ้าจะได้ก็เข้าใจว่าถ้าจะได้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งคุณตรีนุชเขาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมาศึกษาก็เป็นมาแล้วแรงงานก็เป็นมาแล้วจะให้เข้ามาเป็นช่วยผมก็ว่าเขาก็คง
0: ไม่เป็น
2: ไปก่อนดีกว่า
0: พรุ่งนี้วันที่11สิงหาคมคุยเรื่องการเมืองสักหน่อยค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการจับตาค่ะว่าจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก็น่าจะเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ใครก็มาเป็นก็ได้นะก็จะข้ามห้วยมากัน
2: ครั้งนี้ก็อุตสาหกรรมใช่ไหม
0: เป็นคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจะมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐคนปัจจุบันที่ถึงวาระเกษีย
2: ณ
0: ถามว่าก็เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ดีๆทำไมต้องมาย้ายในกระทรวงพลังงานด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมใหญ่กว่ากระทรวงพลังงานอีกถูกไหมฮะถ้าดูงบประมาณนะแต่ถ้าดูแอสเซทของในธุรกิจกระทรวงพลังงานใหญ่กว่าธุรกิจพลังงานมันใหญ่กว่าใช่ไหมฮะกระทรวงพลังงานทุกวันนี้ก็เป็นคุณเอกนัทว่ากันว่าคุณณัฐพล
2: เขาทำงานกับคุณเอกนัท
0: กับคุณเอกนัทได้ดี
2: ตั้งแต่ตอนที่คุณเอกนัทเขาไปทำสุดซอย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณวราวุฒิเขาก็อยากจะได้คนเขาขึ้นมาอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม
2: ใช่
0: เขาอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ไม่อยากจะใช้คนเดิมเขาก็มีข้าราชการในส่วนของเขาที่เขาอยากจะปั้นเขาขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าคุณณัฐพลนี่เขาโตขึ้นมาในยุคคุณเอกนัทถูกไหมฮะ

0: ก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่มาครบ4ปีแล้วด้วยก็ครบวาระ4ปีแล้วก็อายุราชการก็ยังเหลือตั้ง4ปีถ้าจะอยู่ที่อุตสาหกรรมก็ต้องต่ออายุก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมาย้ายมาก็มานับหนึ่งที่พลังงานแล้วก็มาทำงานใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีที่ดูจะคุ้นชินกันคุณเอกนัทเนี่ยนะแล้วอีกประการหนึ่งมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยตัวนี้ก็อยู่จนเกษียณได้เลย4ปีตามวาระเลยมันก็ดูจะลงตัวส่วนท่านปลัดที่จะขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตัวเก่งจริงๆอ่ะนะเห็นว่าท่านจะอยู่6ปีเลยนะอายุราชการ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นไปตามคุณสมบัติสำคัญของข้าราชการระดับปลัดกระทรวงที่วางกันมาโดยเป็นลำดับนะของพรรคภูมิใจไทยก็คืออายุราชการเนี่ยจะต้องมากกว่า4ปีของอายุรัฐบาลคืออยู่กันจนครบเทอมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลอยู่ได้ครบเทอมอ่ะข้าราชการประจำเนี่ย
1: คุณรัฐพลนี่จะอยู่กี่ปีอะคะ
0: อยู่ได้4ปีฮะ
1: โอ้
0: รัฐพลรังสิตพลเนี่ยนะ
1: และทีนี้คนที่จะขึ้นมาที่อุตสาหกรรมเนี่ยว่ากันว่ามาแรงทั้งคู
0: ่คนนั้นอยู่ได้6ปีที่ว่ามาแรง
1: ภาสกรชัยรัตน์เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณเดชาจาตุธนานันท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาแรงทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคุณภาสกรอายุถึง6ปีก็เลยมีโอกาสสูงกว่าคุณเดชาที่มีอายุแค
0: ่1ปีเดียว
1: ครับ1ปีค่ะ
0: เขาบอกว่า
1: แล้วพวกกระทรวงพลังงานไม่มีปัญหาเลยหรอคะเอาใครมานั่งก็ได้
0: ก็มีปัญหาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็มาเขาอยู่4ปีก็รอไปคนที่เป็นรองปลัดอยู่คนที่เป็นอธิบดีอยู่แล้วก็อายุกว่าไม่ถึง4ปีก็ถอดใจไป
1: กระทรวงพม.ก็อีกกระทรวงนะฮะก็จะข้างนอกก็โยกมานั่งกันได้เหมือนกันกระทรวงพม.
0: พม.นี่สายพรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยเขาก็คงอยู่ในโควต้าที่ทางสายเพื่อไทยก็ไปวางกันเอา
1: ค่ะถ้าข้าราชการทำงานเข้าขากับนักการเมืองได้ดีก็คงจะดีมั้งคะทำงานราบรื่น ทำงานราบรื่น
0: คือได้ประหลัดมานี่หมายถึงว่าได้ส่วนหัวของข้าราชการประจำมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่วนหัวเนี่ยอยู่ยาวเลยอยู่ครบวาระของรัฐบาลเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยการแต่งตั้งลงมาวางอธิบดีรองอธิบดีเนี่ยมันอยู่ภายใต้ประหลัดกันมาแบบเป็นทีมได้เลยแต่จัดทับกันได้ต่อเนื่องยาวนานเลยเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินเขาตัดสินใจเอาคุณอันศิษย์ขึ้นมาแล้วอยู่ยาวใช่ไหมในส่วนข้างล่างเนี่ยจัดกันแบบแพ็คแน่นเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 นนะครับตอนเราเข้าสู่มหานครนิวส์มหานครรอบทิศแล้ว
4: ครับผมนะอยู่วันนี้ครึ่งชั่วโมงอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับถึง2ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆใน Facebook นะครับวันนี้อยู่กับด้งกับบอยนะครับผม
3: ครับผม
4: พี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวเราเข้ามาแล้วพี่สงวนศรีนะครับพี่โสภาพี่ไพรบอกบางพลีฝนตกครับนะฮะพี่กัญญาพี่ลำดวนนะครับนะฮะพี่โจรามยองนะครับพี่บุญทรัพย์สวัสดี

0: ด้วยนะครับพี่ๆ
1: สวัสดีครับ
0: พี่สอนบอกมาแล้วพี่มีก็มาแล้วพี่สัสิมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันต่อนะถึงพี่ลำพึงนะครับแล้วล่ะนะครับมาอีก10อันดับข่าววันนี้มาเริ่มกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10นะครับท่านผู้ว่าสดๆร้อนๆผู้ว่าเมืองนนท์นะครับออกมาชี้แจงประเด็นที่บอกว่าทำไมอดีตส.ส.ฉลองที่แรงเนี่ยนะครับดูได้อภิสิทธิ์จังเลยอ่ะนะฮะนั่งอยู่ในห้องแถลงข่าวที่โรงพักเนี่ยยังสูบบุหรี่ได้เลยอ่ะนะครับคุณโชติฐาโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่านนทบุรีนะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้แหละที่กำลังแรงนะแม้แต่ส.ส.ไอรักชนกก็ยังหยิบไปเป็นประเด็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ได้เรียง4ข้อเลยนะฮะว่าดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องหาทั่วๆไปท่านผู้ว่าบอกงี้ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการเครียดเป็นอย่างมากและมีความวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ก็เลยให้สูบ
1: แต่ที่สูบควรสูบที่ไหนล่ะ
0: ในห้องนั้นเลยห้องแอร์เลย
1: ไม่ควรไหมล่ะ
0: ส่วนเรื่องกุญแจมือก็ยืนยันว่าจริงๆใส่มาแทบตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดก็เลยถอดออกนี่ยังไม่รวมประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าตอนจับแรกๆเลยพี่ไม่ได้ใส่กุญแจมือเลยอ่ะให้เขานั่งท่านนั่งตรงบันไดเหมือนรอรถมารับอ่ะแล้วปืนก็ถูกวางไว้อยู่แถวๆนั้นแล้วก็บอกเนี่ยถ้ามีกระบอกนึงแล้วเกิดแกหยิบขึ้นมาก่อเหตุอะไรจะทำอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยนะก็มีการตั้งคำถามว่าการควบคุมตัวค่อนข้างละหลวมหรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกงี้ช่วงนี้มีแต่ข่าวอย่างที่พี่บอยบอกช่วงแรกอะนนทบุรีอะไรก็ไม่รู้อะใช่ไหมช่วงนี้แรงเหลือเกินท่านผู้ว่าเตรียมทำบุญใหญ่ครับให้กับจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากในห่วงเวลา 3-4 วันเนี่ยสัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะเกิดคดีใหญ่ติดต่อขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันมานะฮะก็เดี๋ยวท่านบอกว่าจะมีการทำบุญใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็กรณีที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์นี่มีคนไปถามนายกนักข่าวไปถามท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ไปเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็มีท่านผู้ว่านนทบุรีเนี่ยท่านเชษฐาโมสิกรัตน์แล้วก็ท่านพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้การนนทบุรีก็ไปรายงานความคืบหน้ากรณีดำเนินคดีคุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตให้ทราบซึ่งท่านนายกก็กำชับผู้ว่านนท์กับผู้การนนทบุรีเนี่ยนะให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดห้ามให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีสถานะใดก็ตามนะคนร้ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรนี่ท่านนายกว่าคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจนเมื่อถามว่ามีการรายงานหรือไม่ว่าแรงจูงใจผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไรท่านนายกบอกว่าก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแต่ตนเห็นว่าคดีอุกอาจสะเทือนขวัญทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำผิดยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังท่านผบ.ตร.แล้วซึ่งท่านโอ้โหท่านนายกยกหูถึงผบ.นะซึ่งท่านผบ.เนี่ยก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีซึ่งตนได้แจ้งย้ำผบ.ตร.ดำเนินการโดยเร็วโอ้คือภาพมันออกไปข้างนอกเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันไม่ได้หรอกครับนี่นะท่านนายกพูดนะเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนห้ามแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนนะมีให้ครอบครองแต่ไม่มีใบพกติดตัวเอาวางกันเถอะเพราะประเทศไทยไม่มีแล้ว

0: ใครถือเรียกว่าใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุแล้วเออเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดออกเมื่อปี66อ่ะเออแล้วต้นปี67นี่ปี69ไปแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้นี่แหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8มาดูที่พัทยากันหน่อยแล้วครับนี่ Grab กับรถเก๋งนะฮะทะเลาะกันนะถึงขนาดลงมาต่อยกันเลยนะครับโอ้โหสุดท้ายนักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่รถต้องเป็นคนห้ามต่างชาติห้ามคนไทยต่อยกันที่เมืองไทยเอ๊ะยังไงฮะโลกโซเชียลนะครับเผยแพร่เหตุการณ์นะครับมีผู้ชายนะขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารนะครับโบกรถเก๋งจอดจอดจอดเส้นพัทยาสาย2นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะรถเก๋งลงมาก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับใส่กันเลยครับเปิดฉากต่อยกันชุลมุนเลยต่อหน้าสายตาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาคนแถวนั้นรีบกรูนเข้ามาห้ามใหญ่เลยเป็น32วินาทีที่ตุบตับตุบตับกันอยู่นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นนะกำลังนั่งอยู่ที่หน้าตู้ ATM เนี่ยนะฮะเห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มามีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วยนะเป็นไรเดอร์นะครับบีบแตรแล้วก็พยายามโบกเนี่ยให้จอดเหมือนลักษณะเขาโดนปาดมาหรืออะไรมาไม่รู้ละกำลังโกรธอ่ะพอรถเก๋งจอดเนี่ยสองฝ่ายก็ลงมาต่อยกันเลยครับเออนะฮะตัวเธอเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ปาดหน้ากันมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพอลงมาแล้วเหมือนรู้กันเลยว่าแบบต้องมีเรื่องแน
0: ่ครับ
1: ไม่มีการพูดอะไรกันก่อนเลยนะตอนลงมานะก็ต่อยกันเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวนะครับเขาก็ฝากถึงคนขับขี่นะให้ระมัดระวังนะถ้าเรื่องนี้มันจบด้วยความแบบว่าใครมีปืนขึ้นมาสักคนนึงนะก็อีกแล้วเรื่องใหญ่อีกแล้ว
0: ครับ
1: นะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าต่างฝ่ายต่างมือเปล่าอ่ะหมัดกับหมัดนะครับมันก็ความสูญเสียมันก็น้อยหน่อยนะฮะแต่มันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาทที่เดี๋ยวก็เดือดร้อนต้องมาเสียค่าปรุงค่าปรับกันอีกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้นักข่าวก็ไวนะไปถามทางกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเรื่องตำแหน่งที่ว่างลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้คุณชุรีพรชาญใบพัดผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่านปัจจุบันคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐถูกยิงเสียชีวิตบอกว่ากกต.จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างภายใน60วันหรือภายในวันที่9ตุลาคมนี้นับจากวันที่เสียชีวิตส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยยังอยู่เลือกตั้งใหม่เฉพาะนายกตำแหน่งเดียวเท่านั้นเบื้องต้นได้หาลือโดยคุยกับท่านรัฐภูมินนท์สิริกุลปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นของนนทบุรีแล้วในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งแต่จะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีข้อกำหนดหลายเรื่องแต่ก็จะเร่งประกาศวันสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดทั้งนี้หลังจากนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตรองนายกอบจ.ทั้ง3คนจะพ้นตำแหน่งไปด้วยผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.คือปลัดอบจ.นนทบุรีนั่นนะฮะเป็นไปตามนี้ครับ
1: แล้วก็เห็นวันที่เลือกตั้งนะชนะของทีมของพรรคประชาชนเขาอะหมื่นคะแนน
0: ครับ
1: นะฮะก็50,000กว่ากับ40,000กว่าคะแนนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันพรุ่งนี้นะครับนะครอบครัวก็จะส่งน้องฮารุณนะครับมีพิธีชาปนกิจนะครับก็ส่งฮารุณไปสวรรค์นะญาติก็ว่าแบบนั้นนะครับก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้2,000 ที่นั่งนะครับเตรียมเก้าอี้ไว้ 2,000 ตัวเพื่อนะรองรับชาวบ้านแล้วก็ FC ที่จะเดินทางไปให้กำลังใจนะครับก็เพื่อนบ้านของยูทูบเบอร์นะครับนะก็ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปนะฮะของฮารุณโซโล่นะครับเป็นอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเนี่ยนะครับสวดคืนสุดท้ายใช่ไหมเอาขออภัยในคืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่3ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็จะมีท่านผู้ว่าราช

0: การจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำทีมหัวหน้าส่วนราชการมาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละนะครับก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้ร้านพวงหรีดในเขตอำเภอสมเด็จเนี่ยนะครับบอกว่าผลิตไม่ทันเลยครับพี่เนื่องจาก FC ของฮารุณเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั่วประเทศโทรมาสั่งนะครับทำให้ยอดการสั่งพวงหรีดเนี่ยหลายพันชิ้นเลยนะฮะโอ้โหคือระดับอำเภอพี่ก็เจอแต่งานแบบไม่ได้ใหญ่ไงนะกองงานนี้เนี่ยโหถือว่ามีทั้งดอกไม้มีทั้งพัดลมมีทั้งนาฬิกาแขวนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอะไรที่อยากให้ทางวัดเนี่ยไปใช้ต่อได้ FC ว่าอย่างนั้นนะก็พยายามเร่งทำให้อย่างเต็มที่นะครับนี่แหละนะก็ร่วมกันแล้วกันนะเดี๋ยวร่วมกันวันนี้สวดวันสุดท้ายแล้วก็วันที่11สิงหาคมนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะนะก็ร่วมส่งน้องนะครับซึ่งเป็นพิธีชาปนกิจศพนะฮะคาดว่าก็จะมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: เอาคุณผู้ฟังวันนี้เห็นหน้าพี่คนนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าแค่ฟันผุแล้วมีเศษอาหารติดก็ชอบเอาไม้จิ้มฟันไปเคี่ยวออก
3: ครับแล้วยังไง
2: จู่ๆหน้าแกก็เลยบวมขึ้นมาเหมือนเป็นก้อนเนื้อเลยอะนะฮะแล้วตอนนี้ยังไม่มีเงินไปรักษานะครับเพจ Facebook ชื่อว่าคุณเมธเจ้าชายน้อยครับลงรูปลักษณะขอความช่วยเหลือนะฮะว่าพี่คนนี้ปวดฟันปวดหน้าตอนนี้ทรมานมากเขาบอกไม่รู้เลยว่าพี่คนนี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะฮะถ้ามาเจอกันอีกในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่เจอผมแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือด้วยครับเออนะคนก็ไปว่าเขาอีกนะว่าใช้ AI หลอกลวงนู่นนี่นั่นนะฮะอย่ายืนยันนะว่านี่ไม่ใช่ AI นะนี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณปูนะครับอายุ31ปีพักอาศัยนะฮะ อยู่ในห้องเล็กจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาการฟันผุแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีเงินไปรักษานะไม่ได้ไปหาหมอเวลามีเศษอาหารอะไรลงไปติดเนี่ยก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยไปแค่ออกจนสุดท้ายแล้วมันอักเสบกลายเป็นก้อนเนื้อนะครับบวมขึ้นมานะฮะทางฝั่งหน้าเนี่ยครึ่งซี่เนี่ยบวมออกมาเลยเออตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับก็หวังว่าเนี่ยถ้าพอออกสื่อไปแล้วเนี่ยนะฮะเออนะนี่ต้องไหนสาธารณสุขจังหวัดเหรอต้องส่งคนมาดูแกหน่อยไห
3: ม
2: พาไปรักษาหรือยังไงเนี่ยมัน
3: คุณแล้วปล่อยให้บวมไว้ขนาดนี้เหรอ
2: ใช่ก็แกไม่มีเงินอ่ะไม่รู้ทำยังไงอ่ะ
3: จากแล้วตอนนี้ฟันคือหนึ่งฟันยังผุเหมือนเดิม
2: ครับผม
3: ยังไม่รักษาอะไรเลยเจาะคอก็อีกโรคนึงเหรอ
2: โอ้เจาะคอนี่ไม่ได้ในนี้ไม่ได้พูดถึงว่าแกเป็นอะไรนะ
3: โอ้
2: เอานะครับโอ้เดี๋ยวหวังว่านะจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยนะครับ
3: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: คุณฟังฮะไปดูกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปที่ผู้โดยสารชายคนหนึ่งบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปดอนเมืองตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ต่อมาทราบว่าชายดังกล่าวเป็นทหารนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยล่าสุดพลเรือตีสุรสันต์คงสิรินะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าชายที่ปรากฏในคลิปเป็นทหารจริงครับสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมในขั้นต้นชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตเวชมาจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่การกำเริบบนเครื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาแล้ว
2: โอ้ครับ
3: ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก
2: คลั่งนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: ช่วงนี้หน้าฝนก็บุญบั้งไฟนะหลายจังหวัดก็ผ่านไปแล้วนะครับหลายจังหวัดก็นี่แหละกำลังทำบั้งไฟกันอยู่นะวันนี้เกิดระเบิดขึ้นนะครับที่พัทยาครับอำเภอบางละมุงนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนห้วยไข่เน่าเนี่ยแค่50เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่รับแจ้งนะครับนะแรงระเบิดของบั้งไฟเนี่ยนะครับส่งผลให้บ้านพักเป็นลักษณะเพลิงสังกะสีได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเจอพวกวัสดุที่ทำบั้งไฟเด็กกระจายอยู่เกลือนเลยนะจากการตรวจสอบมีคนเจ็บ2รายด้วยนะครับรายแรกอายุ36ปีถูกไฟลวกแล้วก็มีร่องรอยแผลเป็นแผลไฟไหม้นะครับตามร่างกายนะฮะอีกรายหนึ่งอายุประมาณ 40-50 ปีมีแผลไฟไหม้ที่แขนแล้วก็แผ่นหลังนะครับจากการตอบสวนนะครับคนงานที่ทำบั้งไฟเนี่ยให้ข้อมูลนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุนะกำลังทำบั้งไฟกันอยู่ในบ้านครับโอ้มีคนมาจ้างทำบั้งไฟก็อยู่ระหว่างการผสมร่อนดินปืนนะครับเตรียมที่จะบรรจุดินปืนเนี่ยนะฮะเข้าไปในบั้งไฟนะจู่ๆจังหวะนั้นเนี่ยนะครับไม่ถึง1นาที

0: ก็เกิดประกายไฟแล้วก็มีเสียงระเบิดตู้มสนั่นเลยนะคนงานเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันระเบิดได้ยังไงนะอยู่ในห่วงระหว่างการผสมนะฮะดินปืนนะก็ยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่เกิดการติดไฟแล้วก็เกิดการระเบิดได้ง่ายนะครับเอานะจะทำบั้งไฟทำพลุอะไรพวกนี้มันก็ใช้ดินปืนทั้งนั้นนะฮะมีสะเก็ดไฟนิดเดียวหรือเกิดอะไรขึ้นนิดเดียวก็ตู้มได้เสมอนี่ต้องระวังให้ดีนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: คุณฟ้าอันดับ2นี่มาดูอาการของคุณจตุรงค์จตุรงค์มกจกนะฮะ
0: อ้าวเป็นอะไรฮะลุงลงลุงลงนี่นะลุงลงใช่ไหม
2: ถูกหามส่งโรงพยาบาลครับปวดท้องหนักถึงก็ต้องเข้าอุโมงค์สแกนเลยเจอกระเปาะลำไส้อักเสบโอ้โหต้องอดอาหาร3วันเป็นด้งด้งทนไหวไหม
0: 3วันเหรอพ
2: ี่โอ้3วันเลยนะด้ง
0: ไม่ไหวนะพี่แต่ตอนนั้นผ่าไส้ติ่งแล้วผอมลงไปตั้ง5โลนะบางทีก็อยากจะผ่าไส้ติ่งรอบนะพี่แต่ไส้ติ่งมันไม่มีแล้วครับพี่ทำไงดีฮะ
2: เดี๋ยวพี่แนะนำเดี๋ยวพี่ช่วยรับรองคราวนี้เอา10โลเอาไหม
0: แต่มันไม่ต้องมันเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจจะต้องมาลดอาหารแต่มันแบบ
2: น
0: อนพะงาบแล้วมันเป็นไปเองครับพี่พะงาบอยู่ 4-5 วันแล้วน้ำหนักลดไปเอง
2: ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจและห่วงใยกันอย่างเนืองแน่นนะครับหลังจากนักแสดงตลกชื่อดังคุณจตุรงค์มกจกหรือว่าลุงรงโพธารามได้ออกมาเผยภาพตัวเองนอนแอดมิดอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังเผชิญกับอาการปวดท้องน้อยเอ๊ะท้องน้อยอยู่ตรงไหนดง
0: เอ้าร
2: ู้ป่ะ
0: ไม่รู้
2: แล้วเขาบอกท้องน้อยเราก็ท้องน้อยใต้สะดือป่ะ
0: เดี๋ยวเซิร์ช Google ก่อน
2: ท้องน้อย
0: อยู่ตรงไหน
2: ติดต่อกันหลายวันครับปวดติดต่อหลายวันจนเมื่อร่างกายเริ่มฝืนทนไม่ไหวจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คละเอียดนี่โอ้ดูสภาพนั้นลุงลงล่าสุดคุณจตุรงค์ออกมาแชร์เรื่องราวนาทีชีวิต
0: ใต้สะดือพ
2: ี่เห็นมั้ย
0: ใต้สะดือ
2: บอยมัน
0: ตรงน
2: ี้รอบรู้ถ้าถามมาต่อไปนี่ได้อีก1คะแนนถามโด่งโด่งตอบเลยอ๋อที่ตรงคอครับพี่ท้องน้อยท้องเลยจุกคอล่าสุดคุณจตุรงค์ได้ออกมาแชร์เรื่องราวเหตุการณ์นาทีชีวิตผ่านพื้นที่ Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอบอกเล่าความทรมานจากอาการปวดอาการป่วยนะว่าถึงขนาดเข้าอุโมงปวดท้องน้อยมา3วันจากเบาไปหนักจนเมื่อวานอาทิตย์ตื่นมาร่างกายมันบอกว่าไม่ไหวจริงๆเดินตัวงอเราจึงพาร่างอันแข็งแกร่งคิดไปเองไปโรงพยาบาลในหัวคิดว่าไส้ติ่งแง่แง่คุณแล้วก็วงเล็บนะเก่งอีกไม่ได้ใช้ตัวเองก่อนหมอซะด้วยถึงมือหมอแตะโน่นกดนี่จิ้มนู่นจิ้มนี่คำแรกที่หมอพูดตัดไส้ติ่งไปก่อนนั่นไงจึงได้รู้ว่าหมอไม่ได้ใช้โรคเก่งกว่าเราหมอไม่เชื่อเป็นไส้ติ่งให้ตัดประเด็นนี้ออกไปเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอขั้นตอนต่อไปคือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือในอุโมงค์แล้วผลก็ออกมาพบว่ากระเปาะในลำไส้อักเสบทำการรักษาด้วยการนอนโรงพยาบาล2ไม่2ก็3วันนี่หมอแจ้งแล้วต้องอดอาหารอย่างน้อย 2-3 วันโอ้โหเสียงในหัวจุดๆๆๆๆๆดงคืออะไรไม่กินอะไร3วันเนี่ยนะแล้วเสียงในหัวก็ลั่นต่อนี่แหละฮะคุณผู้ฟังครับก็งานนี้หลังโพสต์ข้อความนี้ออกมาบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงคอตลกแล้วก็แฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยอวยพรลุงลงให้หายป่วยกลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมโดยไวอาทิหายไวๆนะอย่าดื้อหายไวๆพรุ่งนี้เช้าไปหานะรีบหายเดี๋ยวนี้ก่อนแผ่นดินไหวนี่คือคำสั่งลุงเก่งสู้ๆนะคะหายเร็วๆค่ะเป็นต้นนี่ถ้าโด่งป่วยจะเป็นไงข้อความจะมีไงบ้างหายไวๆนะคะรีบมาใช้นี่ค่ะอย่างนี้ไหมหายไวนะคะรองเท้ารุ่นใหม่กำลังจะออกแล้วค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: กลัวจะไม่ใช่หายไวๆสิ
2: หายไปเลยนะคะไม่ต้องกลับมาแล้วค่ะ
0: คนรักเป็นร้อยนะคนเกลียดอีกเรื่องนึงนะ
2: คนนี้พอรู้อยู่โรงพยาบาลไหนห้องไหนเตรียมเข้าไปจ้องดึงสายน้ำเกลืออย่างเดียว
0: เอาวันนี้ท่านเจ้าอาวาสนะครับนอกจากเสียรู้ให้มิจฉาชีพแล้วล่าสุดนี่โดนปลดออกจากเจ้าวาดแล้วด้วยนะครับโดนแก๊ง call center หลอกเอาเงินวัดไปตั้ง9 ล้าน
2: โอนไป200กว่าครั้ง
0: โอนไป207ครั้ง
2: ทำไมล่ะ
0: อ้อ

0: คิดว่าก็เชื่อเชื่อโดยสนิทใจเลยไม่ดูไม่ได้เอ๊ะเลยอ่ะถ้าไม่ได้เอ๊ะเลยนะครับ
1: นี่ไม่ดูรายการบ่อยภูมิต้านภัยไม่ได้ดูลวงเรื่องหลอกลวงเน
0: ี่ยเสียรู้
1: จำวัดแต่ไวแก
0: ท่านอยู่ที่แม่คำนะครับวัดแม่คำนะฮะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี่มันถูกนะแดงขึ้นมานะครับว่าท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยนะฮะท่านเสียเหลี่ยมหลงเชื่อโอนเงินก้อนใหญ่ติดต่อกันนะจะจ่ายค่าอะไรเขาบอกค่าประกันตัวเหรอค่าประกันตัวนะค่านู่นค่านี่เนี่ยก็หลอกไปเรื่อยที่พอโดนหลอกครั้งแรกแล้วมันหลอกไปเรื่อยเลยฮะ207ครั้งนะเงินวัดเกลี้ยงเลยนะครับเงินวัด66บัญชีนะ8ล้าน7แสนบาทนะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนะครับโอ้หลวงพ่อก็โอนไปเรื่อยโอนไปเรื่อยก็ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าเจ้าคณะตำบลแม่คำนะครับมีหนังสือให้พระสังฆาธิการนะครับพักการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดแม่คำเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของวัดถ้าให้คงอยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะเป็นการเสียหายก็อาศัยตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับถอดถอนนะออกจากตำแหน่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสตั้งแต่บัดนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวมีอำนาจมาใช้เงินวัดอีกนะฮะแล้วก็แต่งตั้งหลวงพ่อรูปใหม่นะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่คำขึ้นมาแทนโอ้โหแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเสียรู้มิจฉาชีพนะไปหลงเชื่อมิจฉาชีพว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับคือเขาบอกพฤติการเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะมันแอบอ้างว่าเป็นตำรวจส่งเอกสารออนไลน์มาว่าส่งมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธร
1: อ
0: ้างว่าเนี่ยหลวงพ่อมีคดีอาญานะหลวงพ่อเข้าไปฟอกเงินนะหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับคดีนะถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนะถ้าตรวจสอบเนี่ยมุกเดิมๆครับพี่บอยนะจะต้องติดคุกนะหลวงพ่อก็ตกใจกลัวมีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ของวัดก็โอนไปให้เขาตรวจสอบหมดเพราะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงโอ้หวานเจี๊ยบเลยครับ207ครั้งไอ้โจรมันก็หลอกไปเรื่อยๆนะครับกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นแล้วนะทุกวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทเดเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนเจ้า

ภาพถวายพัฒหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นาทีนางสาวนันทนาบุญชัยและคณะบริษัท The Ace Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวบดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำลิดบุญวัดสองแคววัดน้ำโขงวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบิทริสคาวซิลบริษัทคุณเอ็นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษีรูปวัดกวิสารารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิทธิชนประชาสรรค์นครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานเนื่องในวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น

0: ภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: เด้อแรงออกจังหู้นี
1: ่ม่วนอีหลีเด
3: ้
1: อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

Record Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Record Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโอ้โหวันนี้ก็วันที่10สิงหาแล้วนะครับวันจันทร์ที่10สิงหานะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาสวัสดีน้องอนันตการด้วยนะพี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดินเพนด้วยนะครับแล้วก็พี่พัทสวัสดีพี่พัทด้วยครับแล้วก็พี่ดาวฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องมื้อนี้นะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่จันเพนนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะแล้วก็น้องหนูดีหนูดีบอกว่าพี่บอสมีเรื่องจะฟ้อง

ของบักหน้าอ๋อวันนี้อ๋ออ๋ออ๋อไปหาดีเจเมย์นะฮะแถวบางซื่อเนาะไม่สนใจพี่เลยใช่ไหมเศร้าเลยเนาะคือประเด็นคือแอบไปด้วยแล้วก็แถมยังจะให้พี่บอสเลี้ยงอีกโอ้โหสุดยอดมากเลยเด็กคนนี้สวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับแล้วก็พี่อุไลนะครับสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่อุไลบอกว่าสวัสดีพี่อรุณเน่ทักทายกันหน่อยนะในช่วงนี้สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนี่ครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลบ้านเฮานะครับพี่น้องฝนตกบ่เนาะอุบลเนาะคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมคุณยายพอเพียงบอกว่าบ่ต้องพิเศษขอเยอะหือคือจังได๋เนาะสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับพี่มานิดทองดีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับเอ๊ะผมไม่เจอผู้ใหญ่วันนานมากเลยนะน่าจะเพิ่งเข้ามาดูผมนี่แหละดูทรงละ สวัสดีค่ะขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดค่ะน้องเพชรค่ะว้าวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับผมสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอสุดหล่อของเรานะจ๊ะสวัสดีน้องบอสนี่สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่ๆคนไหนกดไลค์กดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ ขอให้ปังๆกันไปเลยนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อฟังจากสมุทรปราการจ้าฝนตกรถติดใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ตอนนี้สมุทรปราการรถตกเอ้ยไม่ใช่รถตกสิโอ้ยขออภัยฮะรถติดรถติดนะจ๊ะรถติดฝนตกนะฮะตอนผมขับมาก็ติดเหมือนกันโดยเฉพาะเส้นบางนาตราดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพระเจ้าจอดต้องเรียกว่าพระเจ้าจอดเลยนะฮะคือประเด็นถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ติดอยู่แล้วนะถ้าแถวถนนบางนาตราดเพราะว่าช่วงนี้เขาทำถนนด้วยนะฮะยิ่งฝนตกเข้ามาอีกก็โอ้โหสะสมกันไปเยอะมากๆเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราคนไทยด้วยกันเราต้องรอได้ใครที่แบบหิวข้าวก็ต้องรอก่อนนะจ๊ะรอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยนี่ฮะแถวซับแถวซับบนชายโรงพยาบาลเป่าโหลนั่นเองนะครับหนูดีบอกว่าฟ้าใสแสบมากไปไม่มีการบอกใดๆทั้งสิ้นอ๋อแอบไปเหรอแสดงว่าไม่บอกหนูดีเลยนี่ว่าโอ้โหเอาแล้วเอ้ยแบบนี้ต้องหน่อยกันแล้วอย่างนี้โยเด็กให้โมโหกันแล้วครับก็ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะครับ4689400นะจ๊ะเอาละฮะและที่สำคัญฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับ022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะจ๊ะที่โทรเข้ามาเด้อช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อครับเด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะโกลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: ป้าใหญ่สวัสดีครับผม
2: สบายดีปะล่ะ
1: สบายดีครับผมสบายดีป้าใหญ่โทรมาจากที่ไหนจ้าวันนี
2: ้วันนี้อยู่ข้างโรงพยาบาลศิริราชมากองถ่ายถ่ายทำยังไม่เสร็จเลยฝนจะตกม
1: ือ
2: ต
1: ึ๊
2: กต
1: ึ๊
2: กเลย
1: มันคึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
2: ใช่ใช่ใช่ไม่มันจะตกแล้วปล่อยนี่จะยกกองกลับไปแล้ว
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังกำลังใช่ไหมกำลังจะตกใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ปล่อยอ่ะใช่ได้
2: จ
1: ริงเลย
2: จะไม่ตกแรงอ่ะไม่ตกแรงอ่ะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าตกแบบน่างุนหงิด
2: ใช่มันก็ตกแรงมาเลยอ่ะมันก็ไม่ตกแรงอ่ะเออมันตกแบบรำคาญ
1: อ๋อครับแต่จะได้
2: ได้
1: ไหมน่าจะให้ถ่ายเสร็จสักหน่อยก็ตกงี้เนาะเออ
2: ไม
1: ่
2: ก
1: ็
2: ม
1: ี
2: แดดก็ร
1: ี
2: บถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: นี่มันมืดอ่ะมันต้องใช้ไฟด้วยสายอะไรไม่ได้ขายในตึกอ่ะแต่ยังอยู่ข้างๆอะไร
1: ข้างอ๋อครับวันนี้ครับป้าใหญ่ครับ
2: ลองกลับบ้านแล้วเนี่ย
1: เตรียมตัวจะกลับบ้านพอดีเลยวันนี้ป้าใหญ่โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้จ๊ะ
2: ขอเพลงน้องเมย์แหละโอ้ดวงใจ
1: โอ้ดวงใจพิเศษได้ไงบ้างครับป้าใหญ่ครับ
2: ไม่ได้โทรหาทุกแม่หลายวันหลายเดือนละติดถึงอยู่ไม่ได้โทรหา
1: โทรมา
2: ไม่ว่าง
1: โทรมาผมแทนโทรมาผมแทนพิเศษได้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับ
2: วันนี้หวยวันนี้นะจะบอกเลยนะ5 3 4 2 3 1นะ
1: อ๋อได้เลยครับ
2: ให้มี5 5 3 3 5วันนี
1: ้ได้เลยครับป้าใหญ่เพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากครับป้าใหญ่เนาะป้าใหญ่จากจริงๆอ่ะวันนี้ป้าใหญ่ไปถ่ายงานด้วยแถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมเห็นฝนตกแล้วก็เตรียมตัวยกกองนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะโอ้ดวงใจจากพี่ดีเจเมย์ทิชานะครับ

อันนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะคะเอาละช่วงนี้ฮะช่วงสายชิวหิวใจนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจจากเมธิชาครับ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: ีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่ของข้าน
1: ครแรงสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนั่นเองครับขณะนี้20:41 น.นะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมและฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะฮะกดแชร์แล้วก็จะได้ถูกจุดๆๆนะครับผมดีเจอ๋อพี่ดาวเรียบร้อยฮะดีเจตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังหิวอีกอยู่ดีนะสวัสดีพี่จินดาด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดิ์นะฮะขอเพลงเข้ามากลางดาวครับได้ฟังพอดีค่ะโอ้โหผมเปิดไปพอดีเลยนะฮะสวัสดีพี่ลัสด้วยนะฮะพี่ลัสสุดสวยนะครับมาแล้วนะฮะวันนี้ก็วันเกิดน้องฟ้าใสใช่ไหมอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีหีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะฮะน้องฟ้าขอให้เป็นเด็กดีนะจ๊ะตอนนี้ก็ครบ20ปีบริบูรณ์แล้วใช่ป่ะหรือว่าเพิ่ง19นะพี่ก็จำไม่ได้ก็เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีโอเคนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มน้ำมนพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่46

89400นะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงก้อนเกลือนะครับบาวี่บิวกัลยาณีเปิดให้หน่อยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์นะฮะคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาฟังนะครับตอนนี้ก็ฝนยังตกอยู่เลยนะตอนนี้ปล่อยๆนะฮะลินนะฮะภาษาอีสานเรียกลินตอนนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับเพราะว่าอากาศนี้รู้สึกว่าจะเริ่มละฝนเริ่มมาละน้ำนี่ก็เริ่มมาละเห็นเมื่อกี้เห็นแจ้งเตือนในโทรศัพท์นะครับว่าสมุทรปราการจะมีฝนเข้ามานะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาจะออกไปข้างนอกหรือว่าไปที่ไหนนะฮะก็ฝนก็นั่นแหละนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะเวลาขับรถขับลาอะไรเงี้ยก็ขับด้วยระมัดระวังนะครับไม่ต้องรีบเนาะพี่จินดาบอกว่าชอบโอ้ดวงใจผลงานเพลงของพี่ดีเจเมย์นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยอ๋อแวะทักเด้อพี่รัฐทำงานอยู่อ่ะพี่รัฐทำงานอยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โหแอบนะไม่ใช่ไม่แอบนะไม่ใช่ว่าแอบมาฟังนะพี่รัฐไม่เอานะเดี๋ยวเจ้านายด่านี่ยากเลยนะผมก็ซวยไปด้วยใช่ไหมอ๋อแต่ไม่เห็นหรอกน่าจะแอบอยู่โอเคนะโอเควิลาครับทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงกับหนุ่มน้องหม่นไปด้วยนะครับอย่างที่บอกครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับหรือไม่ก็อยากจะหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ได้ด้วยนี่ครับโทรเข้ามาได้เลยครับเบอร์022481366นะครับขณะนี้20:44 นะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: ของเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: Can Meet the Bank ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bank ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ว่าเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: ครับผม 20:49 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเอาล่ะช่วงนี้นะครับผมทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้ทราบกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบสลากนี่ต้องฟังทางนี้เลยนะฮะลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมเงินได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนั่นเองครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะพร้อมลุ้นรางวัลที่1ขออภัยครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงี้ยเงินต้นไม่หายฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับทุกคนกรณีถอนครบกำหนดนะฮะขออภัยครับถอนครบกำหนดนั่นเองนะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองฮะทางแอปพลิเคชัน MyMo ขออภัยครับ MyMo เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม
4: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเอาละชั่วโมงที่2แล้วในช่วงหน้านะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกชั่วโมง2เจอกันใหม่ครับ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา21

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยกระทรวงศึกษาธิการจอดชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ตำรวจตรวจสอบปมบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีการแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนายยศชนันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังแล้วรองผบตรเผยโนมินีต่างชาติในอำเภอหัวหินใช้คนไทยเปิดบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนฮุบเป็นเจ้าของ 100%พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหิน

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15จุดพร้อมกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่ยังไม่หมดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจากการตรวจสอบพบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัทและพบชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทโดยมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิด849บริษัทซึ่ง33บริษัทได้เข้าปฏิบัติการและขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดและคนไทยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่รู้จักกับชาวต่างชาติและพบว่าคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทและปล่อยให้เช่าหลังละ 50,000 บาทต่อเดือนโดยตลอด6เฟสที่ปฏิบัติการพบว่ามีมูลค่ารวม 2,539 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะให้ชาวต่างชาติขายบ้านด้วยตัวเองแล้วเอาเงินกลับไปนำที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐแต่หากขายไม่ได้จะใช้วิธีขายทอดตลาดพร้อมขยายผลสืบสวนต่อแน่นอนส่วนกรณีที่คนไทยเป็นนอมินีแล้วอ้างว่าไม่รู้นั้นเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำไปตามข้อเท็จจริงทางนี้ยืนยันว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้ละหลวมแต่กรณีนี้เป็นการหาโอกาสช่องว่างอย่างเปิดเผยให้จดทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขผู้ถือหุ้นในส่วนของออนไลน์ได้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประท้วงรายงานทอมแอนดรูบิดเบือนชายแดนไทยกัมพูชาหากเสนอเข้าสู่เวที UN มั่นใจไทยไม่เสียเปรียบนางมารตีณลิตาอันดาโบรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวภายหลังร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีร่วมกับพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ต่อเนื่องเก็บข้อมูลสะท้อนให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงขณะนี้มีข่าวปั่นกัมพูชาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าสู้ข้อเท็จจริงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่ชี้แจงทุกเวทีที่มีความจำเป็นส่วนกรณีนายทอมแอนดรูเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจว่าไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเพียงผู้แทนพิเศษ1ใน40กว่าคนซึ่งรายงานตามความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติแต่อย่างใดแต่หากมีการเสนอประเทศไทยซึ่งอยู่ในเวทีนั้นก็จะทักท้วงชี้แจงให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำนอกขอบเขตหน้าที่ที่แท้จริงไม่ควรพาดพิงประเทศที่3และเป็นข้อมูลที่ผิดทางที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเป็นเอกสารประมาณ20หน้าและเป็นที่บันทึกไว้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน่ะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตติ้ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเอาล่ะตอนนี้นะไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่ขวัญครับผม
5: ครับ
4: พี่ขวัญวันนี้สุโขทัยใช่ไหมจ๊ะ
5: จ้ะ
4: โอ้โหพี่ขวัญเป็นไงบ้างครับตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับสุโขทัยมีฝนไหมเอ่ย
5: ไม่มีครับวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนอบอ้าวครับ
4: ร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะ
5: ครับไม่มีครับ
4: พี่ขวัญวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ครับวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
5: จะดอกชบาสีแดงของน้องตาลครับ
4: ดอกชบาสีแดงของดีเจลูกตาล
5: ใช่ครับ
4: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
5: ทุกเสียงทุกสายเลยมอบให้หลังไมค์เมื่อกี้แล้วก็น้องแป้งๆน้องลูกตาลน้องพิมดาแล้วก็น้องบอสธีรพงษ์นี่แหละครับ
4: ขอบพระคุณมากๆเลย
5: อุ้มกัสยาด้วยครับ
4: ได้เลยพี่ขวัญครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ขวัญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับผม
4: ได้ครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ้ไอยาราอ่าฮ่า
5: และไอ้ไอยาราอ่าฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
5: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
4: ขอบคุณมากมากครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ควันครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่ขวัญนะครับโทรเข้ามาจากสุโขทัยนั่นเองนะครับใช่ไหมพี่พัดคนสุโขทัยมั้ยเนี่ยน่าจะใช่เนาะขอเพลงเข้ามาด้วยครับผมผลงานเพลงจากพี่ขวัญนะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากพี่ดีเจลูกตาลสุดสวยของเรานั่นเองครับเพลงนี้ก็พิเศษทุกคนเลยทั้งพี่แป้งหลังไมค์น้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยแล้วก็พี่อุ้มด้วยพี่โอ๊ตด้วยแล้วก็เฮียหมีด้วยนะครับก็ทุกเสียงทุกสายครับทุกคนเลยนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยครับในช่วงนี้

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาหาร
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอยราอาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะสังกัดกีนี่จีนี่เรคคอร์ดนะครับผมคำร้องจารุพันธ์สีม่วงกลางครับทำนองภูวศิษฐ์อนันต์พรศิรินะครับผมเรียนก็จารุพันธ์สีม่วงกลางครับแล้วก็ภูวศิษฐ์อนันต์พรศิรินั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยนะฮะล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะรักไม่ไหวแล้วโว้ย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: งินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆเลยผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเลยนะฮะ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มจันทร์อังคารนะครับยังไงก็เข้ามาทักทายกันได้เข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเอาเลยครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับ FC ทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีนะจ๊ะขอลากันไปด้วยบทเพลง

ี้ในค่ำคืนนี้กันละกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2ทุ่มถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะบุ๊ย

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะยาวไปเลยจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันที่10สิงหาคมใกล้วันแม่แล้ววันที่12นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนาะนะคะที่เราจะได้รำลึกบุญคุณพระคุณของแม่พระคุณของแม่นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็รักแม่ทุกวันนะเอาล่ะนะพูดถึงความรักพูดถึงคำว่ารักนะคะคำว่ารักเนี่ยโอ้โหเรามีเขาเรียกว่าความรักให้กับคนมากมายหลายสถานะมากๆใช่ไหมคุณผู้ฟังหลากหลายสถานะวันนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึงวันแม่ที่เราจะได้บอกรักแม่ในวันพิเศษพิเศษแล้วก็มีความรักเหมือนกันแต่ความรักนี่มันโอ้โหนะสุขเศร้าเหงาหงอยหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่ารักคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมากับรักแท้ไม่ใช่รักแค่พามรักแค่เธอคนเดียวงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะฮะแล้วก็ต่อด้วยรักแท้ในคืนหลอกลวงค่ะงานจากพิวิทไฮเปอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งรักนะรักแท้เหมือนกันเขาบอกว่ารักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะคะพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะคะ3งานเพลง3ความรัก3รูปแบบนะคะกับฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงเลยวันนี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะบางคนเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันตอนเย็นๆนะคะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ฟัง2วันเสาร์อาทิตย์คิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันสักหน่อยนะเดี๋ยวอีกสักครู่สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะจองสายกันได้เลยน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ022481366นะคะ022481366นะเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าไมค์กันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอน5ทุ่มด้วยนะคะฝากไว้ได้เลยจองไว้ได้เลยใครอยากคุยสายบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เองผู้ฟังวันนี้ก็ลืมนะเบอร์เราเบอร์อะไรนะอะไรเงี้ยนะคะตกไปเลขหนึ่งก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วหนูฝากด้วยนะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะ

ใครเอ่ยอุ้ยวันนี้ก็บอกว่าน้องตาลคนสวยนี่ ขอเพลงจดหมายถึงอะไรอ่ะอ้อยเอ่ยอ้อยไม่ถึงจดหมายถึงอ้อยหรือเปล่านี่เล่นมุกใช่ไหมบอกจดหมายถึงอ้อยด้วยนะมอบแด่ป๋าห้อยเหรอนะครับจากเด็กดีกรุงธน หนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะแล้วก็จากคุณแม่รุ่นนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันมีของพรศักดิ์ด้วยนะนี่นะคะเขาก็ขอมาแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดกลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะและก็ที่สำคัญตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะอุ่นหนาวฟ้าครั่งเช่นเคยนะคะอบอุ่นเหมือนเดิมที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเผื่อว่าจะชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่นอนยังไม่ง่วงเข้ามาฟังเพลงอย่างเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะ2ชั่วโมงเนาะเผื่อว่าเที่ยงคืนแล้วค่อยนอนอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคะต้นสัปดาห์คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะบอกวันจันทร์เนี่ยนะตื่นไปทำงานมันยากแสนยากจังเลยนะบางคนบอกโอ้วันจันทร์อีกแล้วนะคะนะให้กำลังใจกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปนะคะทำงานที่เรารักนี่ล่ะเป็นไงล่ะ ใช่ไหมไม่มีงานก็ไม่มีเงินคุณผู้ฟังนะคะต้องใช้เงินนะคะในการดำรงชีวิตนะอีกหลากหลายมากมายเนี่ยบางคนมีความฝันความฝันบางทีมันใช้แรงใจอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้แรงเงินด้วยเนาะเนี่ยบางคนอยากไปเที่ยวบางคนอยากไปเรียนต่อโอ้มากมายนะคะยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่ให้เราได้ทำได้เจอนะเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะคะ TFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเอาละโอ้โหตอนนี้หลังไมค์พรึบพรึบเลยทีเดียวอบอุ่นเช่นเคยนะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยสายกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งความรักกันละกันเมื่อสักครู่นี้3รักเนี่ยเป็นเพลงช้าๆเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆปะปนกันไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นความรักแบบสนุกๆ กันละกันนะคะไม่ได้เปิดนานๆเลยเพลงนี้รักพี่จุดๆๆงานจากพี่พาเมล่าบอเดนนะคะเดี๋ยวมารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วโอ้โหเป็นสายที่ไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยสวัสดี

0: ดีค่ะพี่นันค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องน้ำตาลขอบคุณนะคะที่ยังจำได้
0: จำได้อยู่แล้วค่ะพี่นันค่ะนะเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันนานเลย
1: ก็สบายดีก็อยู่ตามภาษาแบบนี้แหละ
0: ตามภาษา
1: อยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกทุกหมาละก่อนนั่นแหละ
0: นี่ตามประสาคนโสดด้วยหรือเปล่าหรือแอบไปมีแฟนแล้ว
1: ใช่โสด
0: เห็นแบบว่าเงียบเงียบไปแต่ว่าเห็นพี่นันโทรมาฝากเพลงอยู่ค่ะเนาะแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้คุยสายกันแค่นานก็มีเปิดให้อยู่เรื่อยๆได้ฟังอยู่เนาะ
1: ได้ฟังตลอดเลยค่ะขอไปฟังตลอดเลยถ้าไม่ได้ขอก็ฟัง
0: นี่น่ารักน่ารักเหมือนเดิมพี่นันจากเพชรช
1: บุรีวันนี้คิดถึงน้องลูกนันจะขอเพลงอะไรดีนะแต่ได้จะเอาเพลงเพื่อชีวิตว่
0: า
1: คิดถึงพี่นัทที่มาทันดีไทยทันทีทันใจ
0: จริงๆไม่ได้คิดถึงน้องลูกตาหรอกคิดถึงพี่นัทเอาพูดตรงๆเอาพูดมาเลย
1: น้องลูกตาถ้าไม่มีน้องลูกตาก็ไม่มีใครเปิดเพลงพี่นัทให้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วไงก็เลย
0: ใช่นะคะแล้วก็พี่นัทเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยอีกสักพักหนึ่งน่าจะได้เจาะคิวฮิตกับเราด้วยนะคะนะ
1: ใครคะพี่นัท
0: ใช่เอ้าคุณเป็นแฟนคลับคุณไม่ทราบได้ยังไงคะคุณนันคะ
1: เห็นเงียบหายไปเนาะเงียบหายไปน
0: ะมีเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะอีกสักพักคงจะได้เจาะคิวฮิต
1: โอ้ยบอกให้มาเข้ารายการหน่อยนะ
0: นั่นน่ะสิพี่นันขาวันนี้ที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหม
1: ฝนกำลังตกเลย
0: ตอนนี้เลยเหรอ
1: แต่ก็ใช่ค่ะ
0: โอ้อากาศเย็นน่าด
1: ูอากาศกำลังดีดีอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ลูกตาล
0: นั่นน่ะสิเพชรบูรณ์
1: ถ้าฝนตกปล่อยๆเนี่ยให้มาเที่ยวภูทับเบิกให้มาเที่ยวเขาคอนะมาดูแบบฝนโปรยปรายอย่างเงี้ยจะมีหมอกบางๆปกคลุ
0: มแล้วถ้าไปจะมีไกด์นำเที่ยวไหมล่ะคะ
1: ก็พี่นี่ไง
0: นี
1: ่ที่ดีๆนะมาดมสักถ้ามาแล้วมันตกหล่มนะกลับของที่ไม่ได้
0: หล่มอะไรหล่มรักเหรอ
1: ใช
0: ่โอเคนะพี่นันเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกงานของพี่นัท
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราโทรเข้ามาคุยสายกันอีกเนาะโอเคค่ะ
1: งานลูกไปก็เหมือนเดิมนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ขอบคุณมากมากเลย
1: ขอให้มีงานเยอะๆ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอให้เชิญที่นั่นมาฝากเพลงที่อยากจะบอ
0: กเนี่ยเห็นไหมล่ะมันต้องมีติ่งทิ้งไว้นิดนึงอ่ะ
1: ถ้าชอบแบบน้องดังๆอ่ะเราไปชอบเหมือนเขาอ่ะมันไม่โดนใจอ่ะเราต้องเอาแบบคนที่ว่าคนห่างๆไปอย่างเงี้ย
0: ต้องคนแปลก
1: ๆใช่คนแปลกๆคนเหนือคนเหนืออ
0: ันหยั่งโอเคค่ะพี่นันค่ะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ขอบคุณมากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกตา
0: สวัสดีค่ะน่ารักเช่นเคยนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์อ้าวเลยจัดให้นะคะกับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนัทกิติสารกับสายชิวหิวใจ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะแนะนำงานเพลงของพี่ณัฐกิติสารนะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะเออจริงถูกต้องนะถูกต้องเลยนะคะก็มันก็เท่าเทียมนะผู้ฟังไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงนะคะเราตอนนี้เราเท่าเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเราก็มีโอกาสที่เจอได้บางคนไงคือเหมือนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องความรักอะไรเงี้ยในเพลงเนี้ยเขาแค่อยากจะบอกว่าเอ้ยสำหรับผู้หญิงอ่ะให้เหมือนให้ข้อคิดว่าผู้ชายไม่มีคนเดียวในโลกนะยังมีอีกหลายคนที่เราจะได้เจอได้คุยได้คบอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะส่วนใครที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์เหมือนพี่นันเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายด้วยตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังไมค์ได้เลยที่022481366เช่นนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามานะทักทายสมาชิกนะคะผ่านทางไลฟ์ของเรากันบ้างดีกว่าที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่ลำพึงนะแล้วก็คุณแม่อรุณนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เด้งเลยเด้งเด้งแป๊บเลยก็น้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบนะแล้วก็น้องฟ้าใสด้วยนะเมื่อกี้เจอกันเนาะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะแม่แก้วบอกที่ลาดพร้าวฝนตกหนักค่ะตั้งแต่บ่าย3โมงนะคะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนข้อความเยอะมากๆเลยตึ๊ดๆตึ๊ดๆตึ๊ดๆตึ๊ดๆนี่คือเสียงในการเลื่อนเอาข้อความหายหมดใครที่หนูยังไม่ได้ทักทายนะผ่านทางเพจนะคะรบกวนพิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่อรุณีนะบอกสวัสดีค่ะเปิดเพลงเพราะมากๆเลยขอบพระคุณมากนะคะพี่สมชาวจากสู้รัตนะทักทายจ้ะ

แล้วก็มีใครอีกข้อความเด้งไปเด้งมาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยโอ้พี่อัญชลีนะบอกน้องลูกตาลนะฮะฟังอยู่จ้านะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็อยากฟังจะให้รอปศไหนของนาตาลีศรีเพชรด้วยนะคะอ่ะนะจดก่อนจดไว้จดไว้ก่อนพี่เกรียงไกรสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดงานเพลงให้นะคะเพราะว่าฝากเข้ามาทางหลังใหม่เยอะมากเลยเอ้าไปกันต่อกับเพลงนี้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชเขาฝากมางานสนุกๆจากพี่ยิ่งยงเนี่ยค่ะทำให้รักทำไมเออนั่นน่ะสิ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะสนุกกับพี่ยิ่งยงไปนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าลำบงเวียนโคร
2: งเอาจังหวะสนุกมาให้ทุกคนได้ปรบมือตามหรือว่าเต้นรำกันสักหน่อยแล้วกันพี่น้องนะอ่ะรำวงย้อนยุคหรือว่ารำวงเวียนโครงสักเพลงพี่น้องครับอะเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

0: ิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวันนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะที่จบไปกับผ้าห่มสาวสวยเทพรุ่งระวีนะคะจากพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะชนอภิชาติกับเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนะแบบนี้เลยเอาทางลัดเลยได้เจอแน่นะก็จากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นั่นเองนะคะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะโทรเข้ามาได้เลย022481366นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เรายังเหลืออีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ

ชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะลุงพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังงานของกระดังงานะคะกับผู้หญิงกินเหล้าอ่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็นะอยู่ด้วยกันก่อนทักทายเพิ่มเติมพี่หนูเพียรนะคะพี่บอนวีด้วยนะคะรายงานตัวแล้วก็พี่เบนจาพรนะคะมาทักทายพี่อะไรเอ่ยพี่สังเวียนพี่สังเวียนนะคะบอกอยากฟังทบ2ลุยอีสานให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยพี่นักรบพี่ประธานพี่พงษ์สะทอนพี่นุเจริญนะจ๊ะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ทักทายกันได้นะคะที่เพจของเรา LTMFM95 ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังครั้งหนึ่งนะคะที่รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้มีสมาชิกใหม่หลายๆคนที่เข้ามาทักทายเพิ่มเติมที่ Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบัดดี้อู้กันจ้าดเมินเลยสวัสดีเจ้าไอ้หนาน
4: สวัสดีค่ะสวัสดีสาวและหมวยคนสวยชนทิชาค่ะ
1: เฮ้ยนี่คืออันนี้คือสโลแกนใหม่เหรอคะ
4: ก็นานแล้วเหมือนกันนะพี่สาวเนี่ยบ่อยค่อยสวยจนพิชาละ
1: คือมีสโลแกนเนาะวันนี้บางคนเปิ้ลก็อ่ะอย่างไอ้อันนี้เปิ้ลมีสโลแกนฮือบางคนเปิ้ลก็มีตำแหน่งฮือนะเป็นเจ๊พ่องเป็นผู้จัดการพ่องเนี่ยเป็นหลายอย่าง
4: ได้ยินอยู่ครับผมเคยได้ยินบ่อย
1: ๆน่ารักชอบเจ้ามันก็เป็นน้องลูกโหนดพ่องเนี่ยก็มีชื่อหลากหลายเออหลากหลายเน
4: า
1: ะ
4: ฟังอยู่ครับฟังอยู่แต่ว่าบอกค่อยโทรไปครับนานๆจะโทรเข้าไป
1: ได้เลยเมื่อไหนโทรมาก็ได้ขอบคุณจังนะเจ้า
4: ถ้าจะโทรไปถึงว่าเขาเก่งใจน้องรับสายหลังไหม
1: โอ้มาเป็นอย่างเพื่อบางทีอยากฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากได้อาจจะไปอู้สายหน้าไมค์ได้ก็เปิดเพลงให้ได้เนาะ
4: ครับนานๆทีได้โฟนหน้าใหม่ก็ยังดีครับ
1: ยินดีเจ้าขอบคุณชนะคุณ
4: เ
1: ม
4: ือง
1: เจ้าลำปางฝนโต๊ะก้อยหนาน

0: ครับตกอยู่ครับตกก็ทุกวันเหมือนกันนะครับทุกวันพอให้พอดีนะครับ
1: พอให้พอดีอากาศได้เย็นมาหน่อยเน
0: า
1: ะไอ้น้อง
0: น้ำน้ำก็ไหลเข้าเขื่อนยังเหมือนเน่าด้วยครับจะเต็มยังเหมือนอยู่ครับน้ำหนักอยู
1: ่โอ้
0: ยังไม่กลางอ่ะ
1: ยังสถานการณ์โอเคอยู่
0: ครับเป็นฝนกระตุกทุกวันอยู่ครับ
1: เจ้าน้องก็ดีกับต้นไม้ก็ชอบไงเนาะต้นไม้เย็นเนี่ยนะมันต้องได้โหด
0: นะทำนายังเหมือนเซตเลยครับผมอ่ะ
1: จะได้ก่อ
0: ปุ๊บอันงานทำนาเลยครับ
1: อ๋อ
0: ปลูกนานะครับปลูกข้าวนายังมาแล้วครับ
1: มาแล้วเตือประเด็นที่ถึงไหนแล้วเจ้าถึงขั้นตอนไหนแล้ว
0: อ๋อกัดลงปลูกอยู่ครับลงปลูกอยู
1: ่ปลูกอยู่เนาะเจ้าโอเค
0: แฮมครับประมาณ 3-4 วันเขาจะแล้วครับ
1: โอ้ย่าคนเดียวเหรอเจ้ามีทีมงานไหม
0: อ๋อมีครับมีเมาค่อยจุนจ้างเป็นของครับ
1: โอ้น้องต้องช่วยกันจะได้เสร็จไวๆเนาะมีหลายคนนะคะ
0: มันเพิ่งมีหน้ามานี่เหมือนวันนี้เท่าไรครับหน้ามันกับพงมาแม่ติดแล้วมาเนี่ยครับ
1: เนาะเพิ่งจะมีมาเนี่ยแหละเนาะที่รู้สึกว่าโอเคหน่อยนะคะตกหม้อก็หายพอดีหม้อเขาได้อันทำมาหากินได้เนาะไอ้เนาะนะตกนักลำไปมันดีกว่านะนะยังว่าหลายคนก็กลัวน้ำท่วมอะไรอย่าง
0: เงี้ยน่าจะกลัวเป็นเดือนกันยาครับถึงจะนักถึงจะเป็นน้ำจะเยอะ
1: เจ้าเนาะก็ต้องคอยดูแลต้องคอยระวังตัวเหมือนกันเนาะนะคะใครที่ทำการเกษตรเน
0: าะอีกทีแล้วพายุคาจิติคาจิอินอตอนเดือนวันที่26สิงหานะครับเขาบานเป็นโอ้เก็บเม็ดนะครับบ้านผม
1: โอ้ขึ้นถึงไอ้บ้านไอ้เป็น2ชั้นกอกจะใด
0: ก็ชั้นเดียวนะครับ
1: อ๋อ
0: คนนี้ว่าของประยุทธ์แล้ว2ชั้นนะครับแต่ชั้นบนชั้นกลางมันติดขึ้นที่ดินเนาะ
1: อือ
0: แต่ของนี่ถ้าลงได้ก็บ่มีหยังครับ
1: ยายรถแขวนหน่อยโอ้ยังแขวนหน่อยยังแขวนหน่อยเนาะแต่ว่าก็เห็นใจเนาะคนอื่นๆที่เปิ้นอาจจะมีบ้านที่หมายถึงว่ามาได้รองรับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเน
0: าะเพราะกำแพงบ้านเขาตั้งหลายหลัง
1: หน้ากากหน้ากากนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะตรงนี้เขาบางทีเขาก็บางทีก็เอาบัตรตันนะเอาบัตรตันหมายถึงว่ารับมือไม่ทันเหมือนกันนะบางทีนะเจ้าเป็นกำลังใจให้เนอะไอเนอะนะ
0: ครับผม
1: โอเควันนี้บอกว่าอยากฟังแอบฝันของพี่เอกพจน์วงนาค
0: ครับ
1: ตะกี้
0: ก็ฝันไปแล้วครับ ฝันไปแล้วพอที่เซตดวงตื่นนี่เสียงใครเข้ามาคือเล่าของพี่อิงก
1: ็พี่นัน
0: กับพี่นันเสียงบุญ
1: นาคาเนาะคือตอนแรกบอกเพลงแอบฝันเนี่ยตะกี้ค้นหาดูแล้วก็ลองเช็คเพลงดูเนี่ยเปิ้นว่าโอ้น้องจำได้เป็นเวอร์ชั่นตอนหลังนี้ที่เปิ้นเอามาทำเป็นแบบ3ช่าวุยวุยไอ้น่ะคุ้นชินกับเวอร์ชันนั้นแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับเจ๊ก่อ
0: ครับผมต้นฉบับเลยครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยอ้าวนะเดี๋ยววันนี้โอ๊ตมาได้ก่ะไอ้น้ำต้องมีมามอบให้ใครบ้างอย่างไรอ่ะให้เชิญก่อนเลย
0: ก็ขอมองให้ครับดีเจปีสาวต้อยบ้านใหญ่ตรงของขึ้น CRIO FM100ที่ลำปางแล้วก็แม่น้องก้อนแล้วก็พี่สาวเกียวล้มพี่วันนิสาสุโขทัยแล้วก็พี่เขียวชุมพรแล้วก็น้องสาวรับสายหลังไมค์ไปครับน้องเมย์แล้วก็ให้นะครับดีเจน้องลูกตาลไปครับ
1: นี่โอเคเจ้าก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวไอ้หนานจำได้ก่อนอันใหม่
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคนะโอเคเชิญค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันไทยนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้อัยรา5รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยรา5
1: สุดยอดแต่นี่ล่ะตัวจริง โอ้ความจับเปิ้นดีแต่เน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณ
0: เ
1: จ้า
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: เจ
1: ้
0: า
1: โอ้ยเนาะความจำดีความจำเป็นเลิศไอ้นานดิฟนี่นะนะฮะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่นานดิฟไอ้นานดิฟฝากเข้ามาเลย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะแล้วก็เป็นแบบลูกทุ่งยุคก่อนเนี่ยผู้ฟังนะคะตอนนั้นตันร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยช่วงน่าจะเป็นปฐมปลายจนมัธยมอะไรเงี้ยนะคะก็โอ้พอได้มาเปิดแล้วคิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนะคะที่จบไปนะแอบรักแอบมองจากพี่แจ็คธนพลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชภัฏค่ะพี่ดำรงวงทองนะฮะแล้วก็ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาพี่เอชยามิชัยนั่นเองแล้วไม่ได้เปิดนามกันนะเพลงนี้นะหลายคนบอกเออนะเมื่อกี้ดีเจเต้นด้วยนะเพราะว่าจำท่าเต้นได้จำท่าเต้นได้นี่คือยังไงอ่ะต้องแบบว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเกินเอ้ยไม่เอาไม่พูดแล้วก็ก่อนหน้านั้นต้นขบวนพาเหรดของเรากับแอบฝันเอกพจน์วงนาคนะคะจากสายหน้าไม้อ้ายน้านดิบลำปางเนอขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะที่หลายๆคนก็โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะทำให้ดีเจรู้ว่าอุ๊ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนแหละนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่โกมลพี่สาลิศหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็พี่คันชิตนะคะทักทายยามดึกนะจ๊ะพี่จุรีสวัสดีค่ะพี่อะไรพี่พีรพลนะคะพี่นพพรบอกว่ารับฟังอยู่เจียงไฮ้นะเปิดวิทยุสุดคืนเลยครับชอบมากสุดคืนคือทั้งคืนนะคะสุดคืนนี่นะเออสุดปีสุดแรงแล้วก็สุดคืนนะถึงตีห้าเลยอีฟังข่าวช่วงเช้าต่อเลยโอ้โหขอบคุณเจ็ดนักเลยเนอะนะคะไอ้นพพรเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สงวนศรีนะครับแม่คุณแม่หย่อนสวรรค์โอ้คุณนี่คุณแม่มาดึกอ่ะนะแล้วก็พี่นางหนูวันนะคะบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะจ๊ะพี่นักครบขอบคุณสำหรับคำอวยพรดีๆด้วยนะคะคุณแม่หย่อนก็บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะลูกสาวนะแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะ

พี่อ่านชื่อผิดพี่ฮามิหรือเปล่าถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าจากทางปัตตานีจ้าเลี้ยงวัวประมาณนี้เนาะหนูถ้าหนูอ่านผิดยังไงหนูพยายามจะอ่านให้ถูกต้องที่สุดนะคะฟังเพลงลูกทุ่งมหานครเป็นเพื่อนแล้วก็ยังไงนะหาอยากเจอหน้าผู้จัดรายการไม่เจอแต่วันนี้หาเจอแล้วใช่ไหมคะความหมายประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสวยมากๆแหมอันนี้อ่านได้เลยอันนี้อ่านถูกเลยตรงประโยคที่บอกว่าสวยมากๆขอบพระคุณนะคะคือมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนบอกฟังวิทยุเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่ทุกคืนเลยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเล่นโซเชียลไม่ค่ะเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังแล้วก็พยายามที่จะหาเพื่อที่แบบว่าอยากจะเห็นหน้าหนูอาจจะเป็นที่หนูด้วยนะที่พูดอยู่นั่น หนูอะพูดอยู่นั่นว่าแบบเฮ้ยแบบคุณผู้ฟังต้องเข้ามาดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยดีเจหน้าตาน่ารักนะคะอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้หนูก็พูดไปด้วยเปื่อยนะคะหรอจริงหรออันนี้คือความจริงคุณฟังเข้ามาคอนเฟิร์มได้นะคะในเพจคุณฟังไม่ค่อยมีใครชมหรอกมีคุณผู้ฟังแหละชมหนูบอกว่าฟังเสียงแล้วฟังอย่างนี้หน้าตาดีหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละเอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะนี่คือแบบชมตัวเองแล้วก็นู่นลอยติดไปแล้วค่ะติดเพดานไปแล้วเอาล่ะนะพี่สุดยอดดีกว่าพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของจักรจันทร์วันวิสานะกับคือทอดป่ะจริงจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อจ้าจอคิวฮีทค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงนี้โอ้โหบอกเลยว่าจอคิวฮีทของเรานะคะพี่หลิวอาจริยาค่ะฝากมาเลยนะคะกับงานเพลงใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็น cover version คุณผู้ฟังพี่เสือจ๋าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้นะคะเวลาคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะแบบแพลตฟอร์มแบบ TikTok IG Facebook อย่างเงี้ยก็จะเคยได้ยินเพลงนี้ที่คนเอามาร้องเหมือนว่าต้นฉบับ original เนี่ยจะเป็นเพลงแบบ AI อ่ะคุณผู้ฟังเหมือนเขาเจนระบบขึ้นมาก็ถือว่าอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยพี่หลิวเขาก็บอกว่าเออนะเอามาทำอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นคนจริงๆร้องแล้วก็มีใส่ภาษาเหนือเข้าไปต่อยนะเจ้าจะได้แบบเอ้ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สาวเหนือเนาะพี่หลิวก็เป็นสาวเหนือสาวละปูนเออนะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะจากสังกัดมิวสิกดีๆพี่เสือจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ยอมแล้วเจ้าเขามีลงงี้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะสนุกๆจากพี่หลิวอาจารยานะพี่เสือจ๋านะคะฉันชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดให้แต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังจ๋าตันอยากจะขอขอบคุณนะคะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงใหม่ของตาลเข้ามานะกับดอกชบาสีแดงจนทำให้ล่าสุดเลยกับมหานครชาร์ตของเราเนี่ยดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชานะคะขึ้นไปอยู่ที่ฮิตที่5เลยคุณผู้ฟังนะตอนดีใจมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ปนกับความตกใจด้วยเพราะว่าล่าสุดที่มีโอกาสได้อยู่ในชาร์ตเนี่ยคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับเพลงก็มันน้อยใจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้ตาได้รับรางวัลมหานครอวอร์ดด้วยนะคะก็ยังอยู่ในใจเสมอมาและตลอดไปคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจาก10กว่าปีไม่น่าต่ำกว่า15ปีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่งจะมีนี่แหละดอกชบาสีแดงนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วก็อยู่ในเลขแบบเลขตัวเดียวด้วยคุณผู้ฟังนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย15ขึ้นมาสัปดาห์นี้ฮิตที่5ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจากหัวใจเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีเจด้วยที่เปิดให้เยอะมากๆแล้ววันนี้ก็มีสายหลังไมค์ที่แนะนำเข้ามาด้วยกับดอกชบาสีแดงหลายสายเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้วันนี้เปิดไปหลายรอบแล้วนะคะก็เกรงใจมากๆแต่ว่าขอบคุณค่ะก็เลยอยากขอบคุณก่อนที่จะไปฟังเพลงแต่ว่าจะจัดเพลงอื่นให้ก่อนด้วยแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะก็ซึ้งใจมากๆเลยที่ก็ยังให้การต้อนรับนะคะสำหรับงานเพลงของตาลนอกเหนือจากการติดตามผ่านทางรายการวิทยุของดีเจลูกตาลชนิชาแล้วในบทบาทของการเป็นศิลปินนะคะตาลก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ฟังแต่อาจจะทิ้งช่วงห่างไปสักนิดนึงนะคะก็มีเพลงอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าก็ทำงานหลายอย่าง

คะเป็นศิลปินเป็นนักจัดรายการวิทยุนี่แหละดีเจแล้วก็ตันก็ทำคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆอย่างนะคะทำเอ็มซีด้วยอะไรด้วยวิทยากรอะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะเพลงออกมาไม่ค่อยถี่เท่าไหร่แต่เนี่ยค่ะสัญญาแล้วสัญญานะคะว่าจะทำเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับดอกชบาสีแดงด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะจัดให้2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะงานจากลำเพลินวงสกอร์นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่19แล้วก็ต่อด้วยเพลงที่พี่คนโคราชฝากมาทาง SMS กับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: พบรักปากน้ำโพนะคะหนูมิเตอร์ค่ะพี่เล็กจากสุโขทัยฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้10สิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันขี้เกียจสากลเนี่ย International Day of Laziness บอกวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้หยุดพักผ่อนผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตจากการทำงานและก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เราจะอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องวันนี้หรอกค่ะเพราะปกติก็ขี้เกียจอยู่แล้วทุกวัน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่อุ้ยจากสวนหลวงนะคะฝากงานเพลงรักเธอเสมอของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนมากๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงสนุกๆจาก3สาวนะคะที่เน้นปาร์ตี้คือปาร์ตี้นั่นแหละนะซาร่าคนเมานะคะจาก Dog Care Top Line ค่ะแล้วก็ตามมาด้วย

ู้สาวขี้เล่าจากเมจิราภจิราพรนะคะและปิดท้ายด้วยสาวลำไยไหทองคำผู้สาวขาเลาะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้เพิ่งเห็นว่าที่หน้าจอมีคนเปิดเป็นแบบความรู้เก็ดความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆว่าวันที่10สิงหาคม

ไปบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยคือวันขี้เกียจสากลหนูก็แบบฮะจริงเหรอเออมีนะมีวันหลายวันมาที่เขาแบบวันเลี้ยงสุนัขวันเชิดชูอะไรแบบมีเยอะมากวันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าวันที่11สิงหาคมมีวันพิเศษอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องใบช่วยดูดีกว่า แปลกประหลาดมากนะคะมีคนขอเพลงกระถางดอกไม้ให้คุณด้วยที่บอกอะไรนะขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างอะเหรอใช่ไหมถูกปะใช่เพลงนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอาไว้เปิดในช่วงของอะไรนะเพื่อชีวิตแล้วกันเนาะฮิตติดหัวใจนะคะตอนนี้อยู่กับเมย์ใน3ผลงานเพลงที่มาแบบแนวเที่ยวแนวปาร์ตี้นะคะเพราะว่าห่างหายกันมา2วันเรียกว่าเครียดกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาปรับจูนกันสักนิดสักหน่อยจะได้แบบสบายใจมากขึ้นนะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้อีก1เมาแล้วกันนะจากสาวเนสกาแฟนะคะอีก1ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายในช่วงของสายชิลฮิวใจอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกภูมิภาคได้ที่02-248-1366ค่ะ02-248-1366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มา

0: ต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าคนสวยเสมอ
0: โอ้ยสวัสดีค่ะคนสวยกว่า
1: ไม่หรอกน้องสวยกว่าพี่30กว่าแล้ว
0: ไม่เป็นไรค่ะหนูจะอวยกันเองอยู่อย่างนี้ อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 38จ้า
0: โอ้พี่30กว่าหนูก็30กว่าเหมือนกันค่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยค่ะ
1: นั้นเป็นเพื่อนกันเลย
0: อย่าถึงกันนั้นเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวค่อยๆตามไปไปแบบกระดึบกระดึบไปแบบหอยทากแล้วกันเนาะอยู่ไหนจ้า
1: พี่39พี่39
0: อยู่ไหนจ้าอันนี้บอกเลขเหรอ
1: จ้าอายุ
0: อยู่ไหนอยู่ไหน
1: ประเวศจ้าโหบางนาน้ำท่วมมากกว่าจะขับรถมาถึงบ้าน
0: ประเวศตอนนี้เหรอคะบางนาน้ำท่วมเหรอลงหรือยังลงหรือยังหรือว่ายังท่วมอยู่
1: มาตอนหัวค่ำตอนนี้ไม่แน่ใจ
0: ก็หวังว่าน่าจะลงแล้วเนาะ
1: จะ2ทุ่มอยู่แล้วอ่ะ
0: ค่ะแล้วปกติไปกลับบ้านยังไงขับรถหรอ
1: ขับรถมาเองจ้ะทำงาน
0: อ๋อนะคะเป็นสาวที่ดูแลตัวเองได
1: ้จ้าเดียวก็ไม่แคร์ใครนะจ๊ะ
0: เราขับรถเองไปเองทำงานเองกับเองใช้เงินตัวเอง
1: ใช่แล้ว
0: เมื่อวานหนูกลับบ้านไปกะว่าจะพักผ่อนซะหน่อยเงยหน้าไปฟ้าทะลุ น้ำน้ำในห้องน้ำชั้นสองรั่วลงมาน่ะตกใจอ่ะในความเป็นผู้หญิงคิดว่าต้องทำยังไงก่อนเป็นอันดับแรก
1: ทำไงก็กำลังมาลองแค่นั้นเองจบ
0: จริงหรอแล้วจะทำยังไงต่ออ่ะตอนนั้นมันน่าจะ5ทุ่มแล้ว
1: 5ทุ่ม
0: ใช
1: ่ก็รอให้ฝนหยุดมาทำความสะอาดบ้าน
0: ไม่ใช่ฝนหยุดท่อรั่วท่อแตก
1: เอ้าท่อแตกเรียกช่างสิ
0: เรียกใครอ่ะ5ทุ่ม
1: เอ้าเนาะทำไมต้องไปปิดก๊อกป่ะ
0: ใช่หนูเดินไปปิดวาล์วน้ำ
1: นั่นแหละถึงจะชัวร
0: ์แต่เสียงปั๊มน้ำก็สูบตลอดเวลา
1: ใช่เพราะเขาต้องทำงานตลอด
0: ใช่เราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันรั่วก็ให้ปิดวาล์วแล้วก็ถอดปลั๊กปั๊มออกไปเลย
1: จ้ะ ต้องถอดปลั๊กปั๊มด้วยเหรอ
0: ใช่ๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นปั๊มมันจะสูบจากไอ้แท้งอ่ะ
1: ใช่ไฟมันจะไอ้นี่
0: มันก็รั่วลงมาเหมือนเดิมอยู่ดีก็เลยแบบโอเคเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงเมื่อคืนก็คือแบบ
1: ต้นทางเลย
0: ตอนแรกเมื่อคืนจะนอนแล้วก็สักหน่อยเถอะนะขอให้ได้มีเรื่องมีราวคอนเทนต์วิ่งเข้าหา
1: ใช่ไหมฝนตกอากาศเย็นๆด้วยหงุดหงิดมากเลย
0: เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็เงี้ยตื่นเต้นตกใจสิ่งที่หนูทำคืออะไรรู้ป่ะเดินไปปิดวาล์วน้ำเจอเพื่อนบ้านกำลังนั่งกินหมูกระทะก็เลยเดินไปบ่นเดินไปบ่นสักหน่อยบอกเนี่ยซื้อมาไม่ถึงจะปีเลยนู่นพังนี่พังนั่นพังบนไปบนไปสนุกดี
1: ไม่แล้วแต่อันนี้นะสาวยุคใหม่ก็อย่างนี้แหละ
0: เพื่อนบ้านบอกบ้านนี้ก็มีเหมือนกันปวกขึ้น
1: เหมือนกันเลยนี่ก็หลังคาโวหนูโผล่หน้าวันดีคืนดีหนูโผล่หน้า
0: เลี้ยงสิเลี้ยงเลย
1: ไม่ไหว
0: ตั้งชื่อให้อย่างหนูเนี่ย
1: อ๋อมันเพิ่งเคยเห็นหนูสีดำแบบดำสนิทเลย
0: เหรอเอ้ยผ่องแปลก
1: จริงๆเพิ่งเคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นหนูขนสีดำสนิทเลยเคยเห็นแต่ขนแบบมันออกสีทองทองสีเหลืองเทาๆไอ้นี่สีดำเหมือนหนูพุกเลย
0: เลี้ยงไหมเลี้ยง
1: ไม่อะแค่เห็นสีมันก็กลัวแล้ว
0: หนูเคยไปดูคลิปไงที่เขาแบบว่าเป็นหนูอ่ะแล้วเขาแบบว่าเอามาเลี้ยงอ่ะเพราะว่าแบบอะไรนะประมาณว่ามันอาบน้ำเองด้วยอ่ะ
1: ใช่ชอบลงไปกินน้ำในถังอ่ะ
0: มันอาจจะไม่สกปรกอย่างที่เราคิด
1: มันหลังคามลุ่มเข้าไปได้ไง
0: หนูพูดเล่นนะหนูพูดเล่นนะไอ้เรื่องเลี้ยงอ่ะ
1: ตัดไม้โอ้ยปวดหัวมากกลางคืนนอนฟังเสียงมันกดกัดทุกคืน
0: ก็นั่นแหละนั่นสิ
1: สงสัยจะถูกแมว
0: ค่ะ
1: แมวเสวยไปแล้วเพราะว่ามันเงียบไป
0: แล้วเสวยเลยน้องแมวคงหิวนะให้น้องแมวเหวยไปแต่แมวบ้านหนู
1: มาก
0: แมวบ้านหนูไม่กัดหนูสิ

0: แล้วบ้านน้องเมย์
1: ไม่
0: กัด
1: เลยเห็นไม่ได้เลยวิ่งเลยกวดเลยอ่ะ
0: เพราะว่าเลี้ยงมาพร้อมกับกระรอกเลี้ยงมาด้วยกันเขาเจอหนูเขาก็นั่งมองไม่ทำอะไรเลยเป็นเพื่อนกันเออก็เลยแบบชินเพราะว่าโดนเลี้ยงมาแบบนี้กระรอกอ่ะเลี้ยงก่อนแมวอ่ะเลี้ยงที่หลังแมวกระรอกเป็นเจ้าบ้านแมวก็เลยแบบอ๋อโอเคฉันมาที่หลังฉันยอมก็ได้
1: แล้วเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกัน
0: อืมนั่นแหละพอมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอหลังจากนั้นเจอหนูแมวก็จะนั่งมองเฉย
1: อ๋อได้เพื่อนใหม่มาเขาคงคิดแบบนี
0: ้ก็คือแบบสวัสดีจ้าเข้ามาข้างในก่อนจ้าอะไร
1: เออนั่นแหละเชิญชวนเชิญชวน
0: เอออ่ะตอนนี้เที่ยงคืน26นาทีอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ของบอสธีรพงษ์ตีสามจ้าย
0: ังไม่ตีสามเลยค่ะเพิ่งเที่ยงคืนซะ
1: โอ้ยเอา
0: จะรีบไปไหนแล้วจะรีบตีสามไปไหน
1: ต้องไปคุยกับน้องบอสแล้วจ้ะ
0: เอ็มวีอ่ะเนาะได้ดูไหมได้ดูไหมเอ็มวีน้องเขาน่ะ
1: ยังไม่เคยได้ดูได้วางเพลงก็ไปแค่2-3 วันเลย
0: ต้องไปดูต้องไปดูตีสามนะคะได้เลยน้องเมย์จัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วเพื่อน FM95ทุกคนหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยจ้า
0: จ้าสวยและยังใจกว้างอีกนะจ้าเผื่อแผ่ทุกคนเน
1: า
0: ะ
1: เราสายเดียวกันสวยเสมอ
0: หนูอะสวยเสมอเหมือนกันแต่ไม่มีสมองนะตอนเนี้ยถอดทิ้งไปหมดละ
1: เหมือนกันเหมือนกันที่ก็เหมือนกัน
0: ตีสามนะได้เลยครับ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: น้องด้วยนะเวลาออกจากที่ทำงานแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยกลับรถถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแข็งแรงอย่างแรงสุขภาพอนามัยดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: จบไปแล้วนะคะสำหรับผลงานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะตีสามแล้วถ้าใครตีสามยังไม่อาบน้ำก็ลุกขึ้นมาอาบกันซะหน่อย ไม่รู้จะเข้ายังไงกับโฆษณาเนาะแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปด้วยความที่ต้องไปนั่งซ่อมฝ้าซ่อมกระเบื้องซ่อมอะไรกันก็ไม่รู้ว่าวุ่นวายไปหมดนะคะวันนี้ทำความสะอาดบ้านเยอะแยะมากมายนะเหงื่อมันก็ออกเหงื่อมันก็ไหลขย้อยนะแต่ว่าจะมั่นใจมากๆเลยถ้ากลิ่นตัวมันหอมใช่ไหมเพราะหนูต้องมาร้องเพลงอีกครั้งเนี่ยนะคะใครที่สนใจนะสุขสกินนะคะเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนี่อยู่ในสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะใส่เข้าไปขนาดนั้นได้นะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดแบบล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าเคยใช้สบู่ที่มันไม่มีฟองแล้วมันรู้สึกแปลกๆเหมือนแบบรู้สึกมันไม่สะอาดนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยนะแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้นะคะ999บาทเท่านั้นค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย021143990ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงวันนี้ค่ะสุวาสุดีจากปีเตอร์45ค่ะ
3: อ่ะสุวาสุดีสุก็ดีกันซะ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจ

0: ลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆด้วยท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะบอกรักตัวเองในทุกๆวันส่องกระจกแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองด้วยเมื่อกี้นี้แอบคุยแบบว่าในออนไลน์ด้วยนะคะพี่ๆเขาบอก

นี้มันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบว่าบางทีเราเนี่ยน้องเมย์เนี่ยบ้านฝ้ารั่วมาอย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีความรู้ใหม่ๆว่าอ๋อต้องวิ่งไปปิดวาล์วต้องทำอะไรยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้ขึ้นมาอ๋อต้องแจ้งนิติต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าครั้งหน้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็จะไม่ตกใจเราก็จะรู้วิธีในการจัดการตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าอะไรคือสิทธิของเราอย่างเช่นเราก็จะทวงได้ว่าเอ้ยพี่อันนี้มันยังอยู่ในประกันนะเอาไปอ่านเอกสารอะไรอย่างเงี้ยปกติเราอาจจะไม่ได้สนใจเอกสารประกันบ้านหรืออะไรก็เท่าไหร่ใช่ไหมนะมันก็ต้องเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามีทักษะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันอย่างวันนี้น้องเมย์ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สถานีกลางบางซื่อเนาะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่มาหานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ได้ร้องเพลงอะไรบ้างนะเพลงสากลใช่ไหมสองสามเพลงมีเพลงจีนด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยปกติไม่เคยร้องเพลงญี่ปุ่นแต่วันนี้มีแฟนคลับญี่ปุ่นมาหาก็เลยขอสักนิดนึงแต่ว่าก็ให้พี่อีกคนนึงเขาร้องหลักไปแล้วเราก็เลยแบบว่าช่วยแซมเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันมีเพลงนี้แล้วจริงๆเราเคยรู้นี่นาเราเคยฟังนี่นาเราเคยร้องได้นี่นาอ๋อพอฟังไปฟังมาเห็นไหมบางทีทักษะบางทักษะเราอาจจะลืมใช้มันไปแล้วนะคะพอเรามาทบทวนอีกทีนึงอ๋อมันทำได้นี่นาเนี่ยแค่นั้นเองช่วงนี้มาถึงสาระดีๆกับน้องเมธิชานะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีเรื่องน่าเศร้าเนาะเกิดขึ้นหลากหลายสถานการณ์แต่สิ่งที่น้องเมย์จะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์เพราะเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะน่าจะไปฟังกันมาเยอะแล้วแต่วันนี้สิ่งที่จะเรียกว่าถอดบทเรียนไหมไม่ต้องถอดบทเรียนก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันแรกเนี่ยวันแรกสิ่งที่เกิดขึ้นอ่านในฐานะนักข่าวเลยนะวันแรกที่แบบว่ารู้ข่าวว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยน้องเมย์เจอในกู้ภัยก่อนในกลุ่มกู้ภัยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโหสิ่งที่รับรู้มาได้ตอนแรกก็คือมีผู้เสียชีวิตแต่ข่าวมาไม่แน่นอนเลยเดี๋ยว2เดี๋ยว3เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเดี๋ยวคนนี้เป็นครูเดี๋ยวคนนั้นเป็นใครไม่รู้เลยมั่วซั่วไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปจะทำได้คืออะไรรอค่ะรอให้มันนิ่งก่อนให้มันทุกอย่างมันกระจ่างให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อนนะคะแล้วตอนแรกก็แบบเฮ้ยผู้ที่ทำเนี่ยเป็นใครนะคนข้างนอกหรือเปล่าคนข้างในหรือเปล่าเป็นครูหรือเปล่าเป็นนักเรียนหรือเปล่าเป็นพันโรงหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่ามันไม่นิ่งเลยนะคะมันมาแบบบรรลุมาตุ่มเลอะเทอะเละเทะไปหมดนะคะดังนั้นรอค่ะรอข่าวให้มันกรองออกมาก่อนนะนิ่งให้มากๆนะคะรอดูแล้วก็เช็คด้วยว่าแหล่งข่าวคืออะไรพอหลังจากข่าวออกไปโดนนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีคนมาหาสาเหตุกันใช่ไหมก็มีการแบบว่าเอ้ยเด็กเอามาได้ยังไงใช่ไหมเอาของมาได้ยังไงแบบที่บ้านทำไมไม่ดูแลรักษาทำไมโอ้ยด่ากันยับเลยสุดท้ายเป็นไงไปที่บ้านมีเคสดำสองเคสอีกเป็นคุณปู่กับคุณย่าที่แบบเสียชีวิตเพราะว่าน้องเขาทำร้ายไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็เพิ่งมาเห็นอ่ะเราด่าไปแล้วอ่ะมีหลายคนเลยโพสต์ด่าไปแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วยังไงมีใครออกมาขอโทษไหมไม่มีนะคะด่าไปแล้วแล้วพอเสร็จปั๊บอาจจะมาขออโหสิกรรมกันก็ไม่ทันแล้วล่ะก็ใส่กันไปเรียบร้อยแล้วเต็มๆอ่ะเสร็จปั๊บก็เริ่มมาโทษอย่างอื่นละอ่ะคราวนี้โทษใครดีอ่ะเหมือนหาอะไรสักอย่างหนูก็ควานกันใหญ่เลยหาเรื่องนี้หาเรื่องนั้นเริ่มมีแชทหลุดเริ่มไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ข่าวมาไม่ตรงเลยสักคนแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะแสดงว่าไม่มีใครรู้จักเขาเลยจริงๆหมายถึงไม่มีใครรู้ตัวตนเขาเลยจริงๆที่สัมภาษณ์เพราะว่าญาติพี่น้องเองก็ตอบว่าเป็นเด็กดีเรียนดีคุณปู่คุณย่ารักมากเป็นเด็กไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยทำให้หนักใจเลยอ่ะ1คนละอีกคนนึงพูดว่าอะไรอีกคนนึงพูดว่าเป็นเด็กเรียนดีนะอยู่เนี่ยมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะน้องไม่เคยมีกดดันอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยโดนบูลลี่มาก่อนเลยอ่ะอีกคนนึงบอกว่าโดนค่ะโดนบูลลี่มาค่ะมั่วไปหมดสิ่งที่ชาวเน็ตทำคืออะไรด่าไปก่อนไม่รู้เห็นด้วยไปก่อนคิดว่าคาดว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปก่อนโดยที่ไม่ไตร่ตรองว่าชีวิตคนอื่นก็คือชีวิตคนอื่นค่ะมันไม่มีวันมาเหมือนเรา
ถูกไหมบางคนอ่ะเอาประสบการณ์การโดนบูลลี่ของตัวเองไปใส่กับเขาด้วย

0: ็นอย่างนี้แน่ๆเลยต้องทำอย่างนี้แน่ๆเลยต้องเจออย่างนี้แน่ๆเลยเราถึงได้ทำแบบนี้แน่ๆเลยพอข่าวออกมาใช่ไหมมีแชทหลุดออกมาใช่ไหมว่าเป็นแชทแบบคุณแม่น้องอะไรด่าไปแล้วด่าแม่น้องไปแล้วว่าโอ๊ยทำไมแม่พูดกับลูกแบบนี้นู่นนี่นั่นสุดท้ายเป็นไงคะแชทนั้นคือแชทที่เว็บการพนันอะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไปกดติดตามเขาเพื่อให้คนน่ะเห็นเว็บของเขาแล้วก็กดเข้าไปอ่านพอกดเข้าไปอ่านเขาก็จะได้ยอดและยิ่งอยู่ในเราอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนมีเอนเกจหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการกดไลค์กดแชร์มีการดูยอดวิวต่างๆเนี่ยมันมีรายได้เกิดขึ้นคนจึงไม่มีจริยธรรมในการโพสต์คนจึงโพสต์อะไรก็ได้เพื่อให้คนมากดไลค์เยอะทำยังไงก็ได้ให้คนมาดูเราเยอะจะจริงไม่จริงไม่รู้มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเพราะเขาได้รายได้เขาได้เงินเออเพราะฉะนั้นแชทมันหลุดออกมาอู้มีแม่ที่ไหนบอกลูกบ้างว่าเออเอาเลยมีตรงนี้อยู่ตรงนี้ชี้บอกอาวุธไม่มีหรอกอ่ะแล้วก็แปลกจริงๆเออถ้าเรากรองอีกชนิดเราลองนิ่งอีกแป๊บนึงอ่ะรอดูรอดูเสร็จอ่ะเริ่มมีรูปใช่ไหมรูปน้องจับอาวุธมันต้องนานแล้วอ่ะเออเอ้าแปลว่าเคยจับมาก่อนนี่เคยเอาอาวุธมาที่โรงเรียนนี่อ่ะนู่นนี่นั่นเริ่มมั่วแล้วอ่ะคราวนี้ AI หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเริ่มหนูจึงบอกว่าตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วพูดตรงๆว่าเราคือวงนอกมากๆวงนอกคือเราไม่รู้จักน้องเลยแล้วก็ข่าวออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องรอค่ะรอดูก่อนนักวิเคราะห์อะไรออกมาโอ้ยมันจะมีแบบผู้ที่แบบวิจารณ์ข่าวเนาะนักวิเคราะห์ผู้ที่มาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์มันต้องถามว่าเราจะเสพสื่อเนี่ยด้วยวิธีไหนแล้วเราจะอยากรู้อะไรจากข่าวนี้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์มากๆเลยสำหรับน้องเมย์เองก็คือตรวจสอบแหล่งข่าวที่มาก่อนนะคะทุกครั้งเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเราต้องก็เป็นสังคมนึงของเขาอะเวลามีเด็กโดนบูลลี่เยอะๆอ่ะเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่บูลลี่ใครสักคนก็ได้เช่นบูลลี่คุณแม่น้องเห็นไหมแชทออกมาเราก็ไปด่าเขาไปแล้วไงเนี่ยเราเป็นสังคมที่ทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าดังนั้นต้องไม่ถึงเคยบอกว่าก่อนที่จะพิมพ์ก่อนคอมเมนต์ก่อนอะไรก็ตามนึกถึงรอบให้รอบด้านตามสติปัญญาของเราถ้าเรายิ่งรอบด้านเท่าไหร่แสดงว่าเรามีสติที่ดีมากขึ้นนะบางคนโอ้ยหุนหันพันแล่นตัดสินใจและใส่อารมณ์ลงไปแล้วอันเนี้ยระมัดระวังนะคะเราดูให้รอบด้านก่อนว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือไหมนะดูเวลาดูวันที่ดูซิว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาเนี่ยมันต้องใช้เวลาตกผลึกมันต้องดูสาเหตุมันต้องใช้เวลาเรามีกรณีศึกษาเรื่องนี้มาหลายครั้งเราถอดบทเรียนเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วว่าอะไรโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้อะไรไม่ควรโพสต์อะไรไม่ควรไปสร้างปีศาจออกมาอีก1ตัวนึกออกมั้ยนี่มีปีศาจมาแล้ว1ตัวเราไม่ควรสร้างปีศาจมาอีก1ตัวซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูไม่ได้บอกนะว่าเป็นข่าวไหนนะแต่บอกว่าปีศาจเนี่ยได้ทุกข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามที่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นเราคิดให้รอบด้านว่าเรากำลังเป็นสังคมนึงที่กระตุ้นความเห็นชอบว่าเออโดนอย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละเรากำลังสร้างใครคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราเป็นสังคมที่กำลังทำอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะก็ระมัดระวังการใช้ถ้อยคำหน่อยเวลาใช้โซเชียลเนาะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะนะคะแท็กซี่เห็นว่าแจกไปแล้วนะคะคันที่35เรียบร้อยวันนี้ค่ะกับผลงานเพลงที่ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกระถางต้นไม้ให้คุณค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในช่วงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงตีหนึ่งสี่นาทีพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ดิแคปยาครับ
0: ค่ะพี่ปัญญา
2: บุรีรัมครับ
0: บุรีรัม
2: ครับครั้งที่2เลยครับ
0: เออเราเจอกันอีกแล้วแสดงว่าเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมว่าต้องโทรช่วงไหนเวลาไหนขอเพลงยังไงใช่ไหม
2: ครับครับ
0: เออ
2: มีโพสต์ด้วยขยี้ใจ
0: เรามีการโพสต์โซเชียลอะไรเกี่ยวกับเรื่องข่าวบ้างไหมคะ
2: ทำไม่เป็น
0: อ่ะแล้วไปถ้างั้นรอด
2: คณะเรียนนักเรียนเรียนรุ่นเดียวกันน่ะแต่เจ้าโรงเรียนทำไมถึงฉลาดเท่กว่า
0: เออใช่ไหมบางคนแบบว่าเก่ง
2: ได้ออกจากโรงเรียนมาเนี่ยบวกลบคูณหารจำไม่ได้เลยแต่จำได้ภาษาไทยเลยพอไปได้ไปนั่นแหละ
0: เออ
2: ต้องเรียนได้อันดับหนึ่งมาตลอดพุ่งเพื่อนๆว่าโอ้โหเตถ้าแกเป็นโมทำควันทำไมแกถึงฉลาดเท่งั้นอ่ะท่องจำได้ง่ายก็น่าเปลกเหมือนกัน
0: อย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์
2: เนี่ยเล่นโทรศัพท์นะเล่นไม่เป็น
0: เขาบอกว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: นั่นแหละ
0: ใช่ไหมบางคนเป็นคนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนพูดสอนคนอื่นแล้วตัวเองจะเข้าใจเคยเจอไหมเพื่อนแบบเนี้ยที่แบบสอนคนอื่นอ่ะแต่เพื่อนอ่ะจะเข้าใจเพราะเขาได้ทวน
2: นั่นเลยครับ
0: แล้วก็ส่วนอย่างน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์จะมีการเรียนคือจำเป็นภาพไม่รู้เหมือนกันแบบทำความเข้าใจเป็นภาพอ่ะเหมือนเล่านิทานให้ตัวเองฟังอ่ะเอออย่างนั้นน่ะแล้วเห็นภาพอย่างนั้นน่ะเออเราจะจำได้อย่างเงี้ยแต่ละคนมันมีการวิธีการจำไม่เหมือนกันบางคนมียีนแต่ละยีนที่ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: เออเราลองไปถามคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทั้งฟิลนั้นน่ะเออ
2: ครับขนาดปลูกพวดถั่วเตงได้เยอะๆก็ว่าให้โพสดูบ้างว่าขายแล้วก็ขายทักมาก็เอาไปส่งเขานั่นแหละทำไม่เป็นเลยเวลาดักกุ้งได้อะไรมาก็ได้เยอะจนแต่ทำไม่เป็น
0: เออจริงๆนะถ้าคนทำละแบบเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้นะแบบโซเชียลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถเปิดร้านขายของโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินค่าร้านด้วยค่าเช่าอ่ะเนาะค่าเช่าที่เนี่ย
2: นั่นแหละครับ
0: นะก็ลองดูตอนนี้ก็คือทำกุ้ง
2: ไว้เวลาดักกุ้งดักกุ้งเลยเวลาดักกุ้งได้มาเยอะๆ
0: แล้วได้มาเยอะเราไว้ไหนอ่ะ
2: เตถ้าเขาว่าถ้าไอ้นั่นอ่ะเขาเล่นโทรศัพท์เป็นอ่ะเขาจะโจงล่วงหน้าแล้วก็เขาให้เอาไปส่งเขาอย่างนี้น่ะ
0: แต่เราทำไม่เป็นเราก็เลยไม่ได้ขาย
2: รีขายเอาอ่ะตกใจรถสลิงรีขายเอาเกลละ20เกลละ20
0: กุ้งนี่กุ้งแบบไหนอะคะ
2: กุ้งฝอยกุ้งฝอยเล็กๆน่ะ
0: เหมือนที่เขาทำกุ้งเต้นเหรอ
2: ใส่เยื่อเยื่อหัวหันปลาดุกกับปลาเด็กคละกัน
0: เหมือนที่เขาเอาไปทำกุ้งเต้นน่ะเหรอ
2: นั่นเลยสดๆน่ะตอนเช้า
0: หรอ
2: ไปยกสดๆก็ได้ประมาณเช้าหนึ่งก็ถ้าดวงฟลุกก็จิตเป็ดร้อยเลยแต่ละเช้า
0: แต่ว่าช่วงนี้เขาก็แบบเรามันระวังอะไรนะกุ้งอะไรนะเคฟิชใช่ไหมตัวใหญ่ๆที่มันแบบไปกินกุ้งฝอยสหายหมดเลยอะ
2: ไอ้ทีนี้ไม่มีโรคที่บ้านนอกเนี่ยไม่มี
0: อ๋อโอเค
2: ไม่มี
0: ดีเลิศมากนะคะมีเมนูแนะนำไหม
2: เมนูแนะนำเด็กก็เมนูนี้เลยเต้ถ้าเขาเป็นเราบุตรเดนไปยำแต่ผมไม่กล้ากินกับเขาหรอก
0: หิวจังเลยหิวจังเลย
2: ไม่กล้าจริงถ้าไปงานไปเจองานแต่งงานบวชเขาก็มาเอาหมดเลย
0: มีใครใจดีจะหยิบขนมให้กินไหมนะ ที่ตะโกนไปไม่ใช่อะไรนะ เห็นมีคนเขานั่งข้างๆขนมปังอยู่ตอนนี้เราเล่นเราเล่นปกติก็จะแบบว่าอยากกินนมอ่ะอยากกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโหนมแต่ละกล่องที่ทีมงานเอามาพกติดนะน้ำตาลแบบโอ้โหหวานขึ้นตาหวานตัดขาไปเลยอ่ะ
2: ก็นั่นแหละถ้าจำได้ตอนที่ผมเอามะม่วงไปประมาณ40ลูกอ่ะนั่นแหละมะม่วงของผมเองทั้งหมดเลยเมื่อปีกลายอ่ะเมื่อปี68
0: ค่ะ

0: ถ้าจำได้ถ้าได้กินนั่นเลย
1: ปี68ปี68
0: เมษาไปถึงนั้นวันที่18ไปตอนเย็นที่17
1: ไปงานคอนเสิร์ตเหรอคะหรือว่ามาให้ที่ค
0: ลับไม่ไปหาทนายอ่ะทนายนัดแล้วผมก็ขอนัดเจอกันที่ช่อง9อ่ะแต
1: ่
0: ชื่อไมแท็กซี่มันพาผมไปลงยังไม่ถึงเลยไปปุ๊บยามบอกว่าโอ้ไม่ใช่ลุงไอ้นี่เขาร้างตั้งหลายปีแล้วโอ้คนนั้นผมหมดเกือบ 2,000 น่ะแต่รถแท็กซี่นะครับ
1: โอ้ยยิ่งกว่าเหมาทั้งวันอีกแล้วน่ะ
0: นั่นเลย4ครั้งน่ะทั้งหมดน่ะ
1: 4ครั้งคิดซะว่าไงรู้ป่ะ
0: จำได้ว่าไปลังโดนเมืองก็ลงเลยน่ะ
1: คิดซะว่านี่กระจายรายได้สู่สังคม
0: โอ้ผมแบบเปลงเลยโทรให้กลับมารับคืนว่าไปมาเขาว่าไปไม่ได้แล้วมาไกลแล้วอะ
1: ลุง
0: มาที่มาไม่ท่ะโอ
1: ้ตายแล้วตายแล้วโดนเขาหลอกปะเนี่ยไปโดนเขาหลอก
0: ไม่โดนเขาหลอกเขาว่าเขาไปไม่เจอจริงๆเขาว่า
1: ไปหาเชื่อก็ได้เชื่อก็ได
0: ้ไปหาไม่เจอแล้วเขาลงเขาว่าเขาเคยลงเลยไปยากเขาโบกให้ลงกลางทางลูกซอยตันดีกว่าทานอีรางตรงนั้นน่ะตันนะ
1: โอเคได้อ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์อ่ะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษคะ
0: เพลงนั้นเลยสวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใจเลย
0: ตุ้งเสียงตุ้งสายที่แน่ๆก็มอบให้พวกยามที่เคยไปเป็นยามรปภ.ด้วยกันที่กรุงเทพแหละตั้งแต่วัยรุ่น
1: น่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ครับน้ำเลยครับจำไม่ได้เลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยหก
0: กินกับอะไรก็อร่อยหก
1: และไอ้อัยราอ่าฮ่า
0: และไอ้อัยราอ่าฮ่าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
1: โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปัญญานะเอาไว้มีโอกาสได้คุยกันใหม่นะคะ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับความสวยวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะคะจากพี่แจ็คธนพลสวยขยี้ใจบุกสุปการทิตแอมมอสขมักบินนะคะสวยเกินต้านนะจากนิกนฤพลอีกหนึ่งสวยมาดูซิว่าจะมีสวยอะไรอีกนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พราะมากนะคะผลงานเพลงนี้จากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะจากเพลงที่ซึ้งๆพอพูดชื่อพี่แจ๊สเท่านั้นแหละมันตลกได้เองนะคะแต่ก็เป็นผลงานเพลงที่แบบพี่เขาก็กลั่นกรองความรู้สึกมาด้วยแล้วก็เออนะขยี้ใจเสลือเกินนะคะกับฟิชเชอริ่งกับเกมสุจิตราสังกัดอิสระค่ะทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พดุงทรงแสงนะคะทำนองเนี่ยก็เป็นพี่บ๊อบบี้3.50 บาทเรียบเรียงก็เช่นเดียวกันนะคะมีพี่บ๊อบบี้3.50 บาทร่วมกันกับอาจารย์ธนกรทองเกษมหรือฟอร์ดนะคะก็ถือว่าเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะเพราะว่าปกติครูเพลงคนที่เขาแต่งเพลงคนที่เขาทำดนตรีส่วนใหญ่พวกนักดนตรีอย่างพวกเราหรือว่านักร้องอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเรียกว่าครูเพลงเรียกอาจารย์เคยเห็นไหมเวลาเดินเจอกันในร้านอะเวลาเดินจานเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่ะช่วงต่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะต่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: อาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจบซาเนาะกับแผลใหม่นะคะแบบเจ้าแม่หมอลำทั้งคู่เลยนะจริงๆแล้วน่ะนะพี่นุชวิลาวันนะคะแล้วก็น้องหมิวรัฐพรนะคะรัฐต้องอ่านว่าอะไรรัชดาพรเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันหมิวมัตตคีอะไรอย่างเงี้ยไงนึกไหมโอ้นะคะ2ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง

0: ริตง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจ้านะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวนะขอดูอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะย่างแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะย่างลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง73บาทนะวันนี้ SMS นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงกลางดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะมีคนบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชพรุ่งนี้นะทั้งสองเพลงเลยนะกลางดาวกับสิทธิ์ของเจ้านะนะคะเชิญชวนคุณครูเมย์มาดูที่เพจด้วยนะคะยูเซอร์โอ้โหยูเซอร์ยาวจังด้วยความปรารถนาดีจากเด็กชายแจ๋วแหววนะคะถ้าแบบพูดออกอากาศมันจะโดนบล็อกกันดิพูดไม่ได้อ่ะขอแต่ดาวมีไว้เบิ่งไม่ใช่หรอขอเพลงไม่เคยให้เลยนะครูเมย์มีบ่นด้วยเออนะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาทักทายกันที่อะไรนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะมีคนถามอะไรอ่ะมีคนเข้าใจว่าที่ไปกรุงเทพอภิวัฒน์คืองานของคลื่นไม่ใช่งานของคลื่นค่ะไม่มีดีเจคนอื่นนะคะเห็นมีพี่พิมพ์ดามาโวยบอกว่าน้องเมย์ไปเคลียร์เลยนะแฟนรายการเขาเข้าใจว่าเป็นงานคลื่น ไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยจริงๆนะว่าเป็นงานของคลื่นบอกว่าเป็นงานส่วนตัวเออเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวนะคะก็เลยทักมาปัดโทษอ่ะก็มาแก้ข่าวให้แล้วนะจ๊ะให้พี่พิมพ์ดาเขาสบายใจนะคะแต่อยากจะบอกพี่พิมพ์ดาว่าหนังสือมันติดกันอะเนาะกระดาษมันติดกันเอาคืนเอาเป็นว่ารู้กันแบบนี้นะคะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมาปิดท้ายด้วยผลงานเพลงที่อยากจะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจเพราะว่าวันจันทร์เข้าวันอังคารมันก็อาจจะล้าๆนิดหนึ่งนะยังยิ้มได้นะฟาลัวก็ยังยิ้มได้อยู่หนูเนี่ยนะไปถามอะไรนะปาปาว่าสตาร์ทที่เท่าไหร่เขาบอกอ๋อค่าซ่อมสตาร์ทที่ 4,500 เอาอีกแล้วเสียตั้งเสียเงินเสียทองน่ะนะคะมีคนบอกว่าจะไปรื้อฝ้าให้ขอบคุณมากรื้อฝ้าใช่ไหมไม่ได้ซ่อมฝ้ารื้อทิ้งถ้ารื้อทิ้งหนูก็ทำได้อย่างนั้นอ่ะไปแล้วค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50

ิปมาราธอนนะฮะจบไปนะครับทั้งหมด5เพลงนะครับจัดไปยาวๆก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่แองเจิลทูมนะครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับจากเชียงใหม่เนาะพี่สุดจิต

0: น้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับพี่เพชรวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุพนัทพี่สุพนัทเนาะสวัสดีครับผมพี่คิวเองพี่เกษมพี่มิชัยนะฮะมารายงานตัวแล้วนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านั่นเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวประสุขนะครับพี่ปราณีตพี่รามิดานะฮะทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์เรารับสายอยู่นะครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงของพี่ธันวาราศีธนูนะครับบทเพลงไก่ตาฟางนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมไหมครับน้องเมย์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพลใช่ไหมครับ
5: ครับผม
4: คุณพลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
5: บึงการครับ
4: บึงการเหรอโอ้ไกลมากเลยนะครับรับฟังชัดเจนนะ
5: ครับผม
4: รับฟังเพลงอะไรครับวันนี
5: ้กระเป๋าแบรนด์จัดจริงครับ
4: ของพี่เอกราชสุวรรณภูมินะ
5: ครับ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ให้หลังไมค์คนเดียวครับ
4: ให้กับน้องเมย์หลังไมค์นะ
5: ครับผม
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะเพลงนี้นะ
5: ครับ
4: ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับบอกว่าให้หลังไมค์คนเดียวเลยนะฮะ จัดไปครับบทเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับพี่เอกราชสุวรรณภูมิครับ

จบไปนะครับสำหรับบทเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิขอโดยคุณพลบึงการนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ขอเพลงนี้มานะครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่จรัสนะครับพี่โอ๊ตปทุมใช่ไหมครับบอกว่าขอเพลงโจรไม่มีสัจจะของคุณอาเฉลิมพลมลคำใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่ชัยณรงค์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้บอกว่ามือหายสั่นหรือยังนะครับยังไม่หายครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเจอพี่เอ็ดดี้ที่โคราช ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเจอก็อาจจะหายก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาประสุขนะครับพี่อุทัยครับพี่คิวเองครับพี่จ่าเพียน้ำแข็งพี่แต่รัตนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวประสุขพี่รัตนาทักทายครับพี่วาสนาครับพี่รามิดานะฮะพี่สว่างนะครับแล้วก็พี่คิวเองครับพี่บุญทรัพย์สวัสดีครับพี่เกษมไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านั่นเองนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุวรรณีด้วยฮะเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าตามคำขอนะครับจัดไปอีกสัก 3-4 เพลงแล้วกันนะครับยาวๆนะครับ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: Happy
1: สวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กันท้ายชั่วโมงนะครับกับผมโอ๊ตคณิตนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะครับ2-5นะครับมาจัดรายการแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุวรรณีบอกว่าเป็นโอ๊ตไปแล้วน้องเพชรนะครับได้ครับเป็นโอ๊ตได้นะฮะช่วงนี้เขากล้ามแน่นนะซิกแพคแน่นมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีครับน้องดารวันนะฮะบอกว่าสวัสดีวันนี้ทำไมดีเจหล่อจังเลยนะครับไม่ได้หล่อหรอกครับแค่เร้าใจนะฮะ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่ดาวประสุขนะฮะทักทายครับพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทักทายครับผมพี่จารุวันช่างแจ็คเทวาพี่ยายเกตแก้วนะฮะทักทายนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงต่อไปเมื่อกี้นี้ก็คือบทเพลงฟ้ายามแรงครับจากน้องมินตราอินทิรานะครับแล้วก็ฮักครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับการละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายครับทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับทาง4689400บอกว่าเสียงเปียโนของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะมากๆเลยนะครับนี่จากไอ้กว้างนะครับจริงๆคืออันนี้พี่โตเราก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่โตนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เล่นเปียโนได้เพราะมีไดนามิกทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟคมากๆเลยจริงๆนะครับอันนี้นะฮะก็ต้องนั่นแหละนะครับรักพี่โตตลอดเวลานะครับสวัสดีครับพี่นุชเจริญครับพี่กระเกตนะฮะพี่ดาวพระสุขบอกว่าอ่ะฮะน้องสุจิตราบอกว่ามันเฮ้อนะครับโอ้ย แน่นอนนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของฮิลไลฟ์นะครับใครที่ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอแนะนำครับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวบ้าถักเข่าพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็จะรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะจัดไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับในช่วงนี้ช่วงมองหน้าเจอกันครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ใจไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมาแล้วครับผมในช่วงที่สองครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตทักทายทุกท่านนะครับในช่วงของ Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่จุ๊บแจงพี่ชุภตราบอกว่าน้องเพชรกลายเป็นน้องโอ๊ตไปแล้วนะครับอ้าวได้สิน้องโอ๊ตเนี่ย น้องเป็นน้องชายที่ผมรักมากนะครับน้องโอ๊ตนะน้องบ่าวน้องบ่าวนะครับแล้วก็ทักทายครับพี่รัตดาวันนะครับพี่ดาวประสบนะครับพี่โอเว่นนะครับพี่อุไรนะครับพี่นฤพลนะฮะสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่วันวิสาทักทายครับผมน้องดาราวันสวัสดีค่ะนะครับทุกท่านครับพี่จารุวันด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับบอกว่าเพิ่งกินต้มเลือดหมูมาจ้านะครับแถวไหนฮะแถวเมืองจ่ายใช่ไหม ว่าแล้วนะครับมันจะมีร้านต้มเลือดหมูที่แบบอร่อยนะช่วงเวลาประมาณนี้นะครับพี่ปุ๊กนะก็เพิ่งเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันห่างกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเต็มๆ พี่ปุ๊กขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีพี่เมฆด้วยนะครับผมพี่โจตราครับสวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
2: ชื่อแซมครับ
1: ชื่อน้องแซมนะน้องแซม
2: ครับแซมครับ
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี้
2: ไปเกือบกุยบุรีครับ
1: จากกุยบุรี
2: ครับเป็นครับ
1: ฝนตกไหมครับช่วงนี
2: ้ตกครับ
1: โอ้ยนะครับทางกุยบุรีหัวหินเนี่ยคือแบบผมเนี่ยชอบไปมากๆนะครับแต่ว่าอย่างช่วงนี้คือฝนตกเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละก็ยังบอกบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้แม่ครับ
1: ของใครครับ
2: เสกโลโซครับ
1: ได้ครับของพี่เสกนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้น้องเมย์แล้วก็ให้ดีเจครับ
1: ให้น้องเมย์แล้วก็ให้ดีเจนะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: พี่ยังลำครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามพี่นะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอรา
2: และไอ้ไอราร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอราอ่ะฮะ
2: ไอราอ่ะฮะ
1: ครับผมน้องแซมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จ่ายเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะครับน้องแซมจากกุยบุรีนะฮะก็ถือว่าเป็นโซนทะเลที่แบบเงียบๆนะจริงๆนะถ้าแบบถ้าผมได้มีโอกาสนะครับสมมติว่าถ้าอยากจะปรับไปทะเลแบบเงียบๆก็ต้องเนี่ยแหละกุยบุรีหัวหินแต่ว่าแบบบางทีผมไปกับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องไปพัทยานึกออกใช่ไหมฮะ จัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: โดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: ครับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่จากพิราชนกศิโลพันธ์นะครับเด็กบ้านนอกจากวงไอ้น้ำอุ่นรักจากตักแม่นะครับของพี่ก๊อตจักรพันธ์และก็เพลงแม่นะฮะจากวงโลโซนะครับตามคำขอเลยนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่หนูวันนะครับสวัสดีครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มพี่ทิตินาศนะครับพี่ชนาทิพย์พี่ดาวพระสุขนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับพี่เอกสินแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับพี่ยายออสสามย่านนะครับพี่เกษมพี่นันนะฮะอสังหาบ้านสวนจันทบุรีสวัสดีพี่พี่เต้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับพี่เต้อยู่วนานนท์นะฮะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะสวัสดีครับผมนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก็จัดไปก็ถือว่าเป็นพาเรทเกี่ยวกับเพลงแม่แล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจอกีวิทกันต่อก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรคะดูสิวันนี้วันจันทร์ใช่ปะวันจันทร์นะฮะวันนี้เพลงที่3นะฮะไอ้หนุ่มไก่เดือยไอ้หนุ่มไก่เดือยนะครับจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระนะครับคำรับทำนองนะครับโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโ
3: อไอเรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตีสามจากน้องบอสธีรพงษ์และก็แค่ฝุ่นครับจากวงแอลกอฮอล์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับพี่ละไอครับคุณยายพอเพียงทักทายนะครับสวัสดีพี่อุไรนะฮะสวัสดีน้องแบมมาแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะครับทักทายครับพี่สุนทรนะฮะน้องดาราวันนะครับโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะน้องดาราวันนะฮะบอกว่าเพลงอะไรคะแทงนะฮะหนูเกิดไม่ทันนะครับจะว่าไปนะครับบทเพลงจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยนะครับก็เป็นคือณวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแบบสไตล์เก่าๆใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรแทงไม่เข้าใจ พี่รัดาวันสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัชนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชนาทิพย์นะครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยพี่สุภัทราพี่สุรสิทธิ์นะครับผมพี่เกษมทุกท่านนะครับพี่ยายออสสามยันนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับน้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายพอเพียงอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้

ะครับอย่าให้เขารู้จากพี่มิกกี้นะครับมิกกี้นะเป็นนักร้องยุค90ประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าอาจารย์มิกกี้ที่ผมแบบสนิทด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงใครอีกพี่สาวครับพี่ดาวพระสุขพี่ละไอสวัสดีครับพี่รุจิราครับพี่สมคิดบอกว่าตื่นมาก็เปิดฟังเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่ศิริลักษ์นะครับบอกว่าอะไรครับน้องเพชรทำไมเขาถึงออกชื่อน้องโอ๊ตนะครับโอ้ยก็ต้องขออภัยนะครับก็บางทีทางช่างเขาก็น่าจะเรียงอะไรผิดสักอย่างนะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้โทษไม่อยากให้โทษช่างเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเวลาเนี้ยใช่ป่ะช่วงนี้แบบนั่นแหละเป็นเวลาที่แบบเคลิ้มง่วงๆนะครับก็มีแบบหลายคนที่ทำงานอยู่ช่วงนี้ก็แบบเริ่มง่วงเริ่มตาลายบ้างก็มีอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าแค่รู้ว่าอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่เป็นไรเป็นซีเรียสอย่าไปว่าเขานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณใจพอเพียงนะครับสวัสดีพี่ถึงคุณหนุ่มได้หวดนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่อุไรสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าชั่วโมงหน้าเจอกันออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ022481366ครับ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับสวัสดีครับในช่วงที่3นะฮะจบไปนะฮะทั้ง2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นใจบางจากน้องมอสรัศมีครับตาฮักเนาะจากน้องเนสพอดำหน้านะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะโอ๊ตคณิตนะฮะโอ๊ตคณิตในช่วงที่3นะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับพี่รุจิราสวัสดีครับพี่คิดไพปาสวัสดีครับผมพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุวรรณีพี่สันทัศน์นะครับพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่สุนีสวัสดีฮะพี่จันทนานะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่องอาจสวัสดีครับพี่แมมโพไว้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สาวขามนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะน้องดาราวันบอกว่าพี่เพชรไปกินอะไรมาคะทำไมหล่อจังเลยนะครับวันนี้หล่อกินอะไรนะคิดก่อนลืมเมนูเฉยเลยเดี๋ยวนะลืมไปเลยว่ากินอะไรมาจริงๆลืมไปเลยนะฮะกินอะไรมานะครับผมก็ลืมจริงเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวขอเวลาสัก5นาทีขอไปคิดก่อนว่ากินอะไรมาเมื่อกี้ลืมเลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะไหนขอดูสิสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะฮะบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปอีก2เพลงครับ

ุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในช่วงของ Big History นะครับผมจัดไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงผู้สาวขาเลาะนะครับจากน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เพลงเมานะฮะจากน้องเนสกาแฟศรีนครก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อารมณ์พี่ยายออส3ย่านนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ CEO สวนยางนะครับคุณยายพอเพียงบอกว่าไม่แอบส่องเด้อนะครับมีการไม่แอบส่องด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดับพระสุขนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าน้องเพชรไปกินต้มเลือดหมูมาแน่นอนนะครับยังแต่ว่ามีคนชวนนะมีคนชวนนะฮะพี่ปุ๊กไม่รู้พี่ปุ๊กหลับแล้วมั้งป่ะเนี่ยพี่ปุ๊กนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเจอกันมาก็ชวนไปทานต้มเลือดหมูนะครับแต่ว่าพอดีผมกลัวจะกลับมาทำมาจัดรายการไม่ทันก็เลยยังไม่ได้ไปนะฮะก็นั่นแหละครับก็เรียกว่าแอมในร้านนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วาดีอะนะครับบอกว่าไหนโอ๊ตคณิตฟังทางวิทยุต้องเข้าเฟซมาดูอีกนะฮะโอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่อะนี่บายดีไหม ต้องแรงใต้เนาะนะต้องแรงใต้เนาะสวัสดีครับผมพี่ศิลป์บอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตคณิตทำไมมาจัดรายการตอนนี้ฮะพอดีไปฟิตเนสมานะครับไปฟิตเนสมาแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนอนไม่หลับก็เลยต้องมาจัดรายการช่วง2:00 นถึง5:00 นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สิริพรนะครับแล้วก็พี่แหม่มปูไหวบอกว่าน้องอดแรงใต้ที่นะครับโอ้ยแรงได้ครับแรงได้ครับโอ้ยแรงถูกว่านครับแรงถูกว่านนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นงนุชนะฮะบอกสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับพี่รัติยานะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับผม

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สี่เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครอกนะครับจากพี่นุ้ยสุวินาเวนครอกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวี่แล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามนะครับแล้วก็น้องๆ นะฮะวงไมมอมแมมแล้วก็เพลงรู้ทะเลจากวงคาราบาวนะครับสวัสดีฮะทักทายครับไปถึงคุณน้องสุตารัตน์บอกว่าพี่เพื่อตัดผมทรงนี้เหมือนโอป้าโอป้าฮงเลยใช่ไหมฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ขอจริงพี่ชื่อไบรอันนะครับอายุ24ปีนะฮะเป็นคนปูซานนะฮะ สวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนนะฮะสวัสดีครับผมพี่จรูนครับพี่รุจิราทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำดวนสวัสดีครับพี่สาวขามพี่นันทาพี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าและก็ทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะน้องดาราวันบอกว่าพี่เพชรครับไปเที่ยวทะเลกันไหมนะฮะไปเกาะเสม็ดกันไหมไปเกาะเสม็ดถ้าไปชวนไปทะเลนะไปเกาะเสม็ดดีกว่า เกาะเสม็ดมันมีอะไรดีๆเยอะๆนะฮะดีเยอะแยะมากๆนะฮะจริงๆสวัสดีครับไปถึงพี่นิติรันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงจากเซียโมแล้วก็วินิสรานะฮะหวานใจผมน่ารักกับใครนะครับจัดไปทักทายครับไปถึงพี่ชลิตาบอกว่าฟังทางวิทยุได้อยู่มาน้องโอ๊ตมาโอ้แล้วก็ฟังเสียงว่าน้องเพชรนะจนช่วงท้ายก็เปิดดูให้แน่ใจเลยนะฮะว่าเอ้าน้องเพชรนี่นา ไม่ใช่นะฮะน้องเพชรวันนี้เขาน่าจะไปร้องเพลงแต่จังหวัดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องโอ๊ตนะผมโอ๊ตคณิตนะฮะโอ๊ตคณิตเออนะ ทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับน้องดาราวันหมอฟันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่นันทานะครับน้องสุตารัตน์เป็นยังไงบ้างเนาะน้องสุตารัตน์เนี่ยอยากไปเกาะเสม็ดเหรอไว้เหรอ สวัสดีครับพี่สุพินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นิธิรันนะฮะทักทายครับผมบอกพัดลุงบรรยากาศครับวันรุ่งราตรีนี้นะฮะสู้ๆกันต่อไปในแต่ละวันนะครับพี่ๆทุกคนนะครับจริงๆครับทุกท่านที่เดียวกันก็ให้สู้ๆกับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องชีวิตนะฮะใจเย็นๆและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีจริงๆนะครับพี่เฮอร์นะฮะพี่ดาวประสุขนะครับสวัสดีครับพี่เต้นะครับทักทายครับผมพี่กันกล้วยขอบคุณมากๆครับน้องสุกัญญาลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจเพชรนะครับพี่จันทนานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับพี่วงจันทร์ด้วยนะครับบอกว่ารับฟังจากอุดรค่ะนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะฮะตี 2 ถึง ตี 5กับผมเป็ดพุ่งพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะรักโอ๊ตคณิตอย่าลืมรักน้องเพชรพุ่มพวงด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ั่งทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel

างวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

มาแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันอังคาร11เดือน8นะคะ11สิงหาคม2569นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงนะคะมีความต่างไหมเปลี่ยนหูฟังใหม่วันนี้ให้หูฟังมันรู้สึกว่าได้เสียงชัดเจนขึ้นชัดไหมคะท่านผู้ฟังชัดเจนไหมใครที่ฟังรายการอยู่เนาะอันเนื่องมาจากว่าเราเป็นคนสับเผ่าเนาะคะหูฟังก็ล่วงแล้วก็ลดเหยียบมันก็เลยแตกนี่เป็นหูฟังอันที่สองในรอบปีนี้แล้วนะคะทำไมเปลี่ยนหูฟังบ่อยมากแล้วก็แพงมากเนาะหูฟังเดี๋ยวนี้นะคะมันแพงมากถ้าราคามันแบบคือถูกหลักสิบหลักร้อยอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะก็เลยก่อนหน้าเมื่อเดือนหลายเดือนก่อนนะโทรปรึกษาพี่ปูโรคเบี้ยวนี่แหละเพราะพี่ปูจัดรายการของพี่ปูอ่ะอัดเสียงอัดเทปเนี่ยทำแบบไหนยังไงทำไมเสียงออกมาแล้วมันดูดีเลยนะพี่ปูก็บอกก็หูฟังธรรมดานี่แหละเนาะแต่ว่าโทรศัพท์บางยี่ห้อเขาไม่แถมเนาะแล้วก็ต้องซื้อมานะเพื่อที่จะมาให้เข้ากับมือถือของเรานะคะอ่ะก็มาแล้วนะคะเป็นไงชัดเจนไหมคะพี่วันเพ็ญพี่สาวสุภัทรานะคะสวัสดีค่ะช่วงน้องเพชรเข้าเฟซไม่ได้ต้องฟังวิทยุตอนนี้เข้าได้แล้วนะคะ Facebook ของเราสวัสดีทั้งไทยทั้ง349ท่านนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงอสมททั่วไทยช่วงซุปเปอร์สเตชั่นนะคะ 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้ากับคุณจามรกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวรอน้องด้งเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็น้องเมย์นะคะหลังไมค์วันนี้022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สาย022481366ค่ะทักทายพี่สุวรรณีพี่วัชรีพี่สมพรพี่สะอาดพี่หนูขำเพ็งพี่จรูนพี่ปูกัญญรัตน์ป้าแอนจากสหรัฐนะคะจากอเมริกาป้าแอนอัพลิงเกอร์นะคะพี่สริญญาพี่ซุนีอีกซุนีหนึ่งนะคะซุนีแซลิมพี่สมพรจากโคราชพี่ณรงค์สอนสงวนพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่สมพรที่จากโคราชค่ะแล้วก็พี่จำนงจากห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะพี่ณรงค์บอกประเวศยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะคะโอ้ก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่หนูบอกสบายๆนะคะค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเช้านี้นะมาเต้นกันเรียบร้อยพี่หนูใครอีกพี่ปูถึงจุฬาแล้วยังพี่แขกตัดยางไหมคะวันนี้ได้ตัดยางหรือเปล่าทักทายแฟนๆของคืนลูกทุ่งมหานครทุกท่านด้วยนะคะพี่อาคมค่ะพี่อาคมวินทชัยพี่อุไลจากจริตงามพี่อุไลจริตงามจากทุ่งสงเช่นเคยพี่เกียงไกรนะคะพี่คันชิดทักทายวันอังคารมาขอรำก่อนแล้วก็พี่อานิชเหรอคะอานิชคงประพันธ์อยู่ที่ไหนไม่ทราบแล้วก็พี่อัมพรพี่วิเชียรค่ะพี่เวียงชัยก็มาแล้วเนาะพี่อารมณ์พี่จิตราพี่ป๊อปพีรพลนะคะพี่ประสิทธิ์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะพี่ทองเดือนนี่อุตรดิตถ์นะคะพี่ทิพย์คนสวยหรือญาติทิพย์พี่จรัสวรพุทธมาแล้วนะน้องฉุยค่ะพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดนะคะพี่ปาโมดผู้วงพี่แววพี่แววสุ่มฮิรันพี่ติ๋มพี่ลมพี่อารุณเยาวะละอองนะคะ

สวนทอฝันปันสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์จากโคราชณรงค์ตุ้ยทองคำพี่นายสีดำทักทายให้หมดเนาะช่วงรอน้องดงพับผ้าห่มนะคะเช้านี้หยุดไม่ตัดอ๋อเพิ่งจะขายไปใช่ไหมโอ้ได้เงินเต็มกระเป๋าเลยนะคะน้องแขกพี่ยุพินจากสะพานใหม่อากาศดีรีดผ้าเพลิน

ป็นปริศาสพี่วัฒนศักดิ์นะคะพี่นงนุชค่ะจากแพร่นะเจ้านงนุชแก้ทองเดี๋ยวแล้วทำไมรูปพี่นงนุชเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นผู้ชายเหรอคะสวัสดีหลานหนูพินนะคะสวัสดีนะสีมาพี่รัตนาฟังประจำค่ะจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะพี่รัตนาจันเพชรศรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่ธีรวัฒน์พนมรัตน์นะคะพี่พิมพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะพี่เพ็ญศรีบอกว่าลองเอาหูฟังด้านซ้ายมาใส่ด้านขวาดูอารมณ์เหมือนสลับข้างกันแล้วเอาส่วนที่ยาวหันขึ้นข้างบนมันจะแน่นแล้วไม่หลุดเลยค่ะอ๋อจริงเหรอคะฟังชัดดีใช่ไหมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่หูฟังคือถ้าไม่จัดรายการวิทยุก็ไม่ใส่เลยแต่คือเราใช้หูฟังมาเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยมันเจอเหอตอนที่มีรุ่นซาวเบลใหม่ๆอ่ะเกิดทันไหมคะซาวเบลอ่ะเคยซื้ออันแรกเลยนะคะของยี่ห้อโซนี่ค่ะก่อนนั้นแรกสุดเลยตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อน30กว่าปีนะคะเราเหอะมากนั่งรถเมล์แล้วก็ฟังแล้วเปิดเสียงดังด้วยนะมันประมาณว่าอุ๊ยเรามีหูฟังแล้วมันเพาะมากเลยเนาะเปิดดังอยู่อย่างนั้นนะเป็นหลายเดือนนะคะเชื่อไหมว่ามีน้ำออกมาจากหูเลยอ่ะหูเป็นน้ำหนวกเลยค่ะต้องไปหาหมอรักษาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะด้วยความที่เราเหอะอันนี้ก่อนมาจัดรายการวิทยุนะพอหลังจากนั้นแล้วก็มาทำงานด้านนี่แหละต้องฟังหูฟังตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใส่หูฟังเท่าไหร่แต่เนี้ยเป็นภาคบังคับจำเป็นต้องใส่นะคะสวัสดีพี่จิงโจ้นะคะจิงโจ้ลูกอีสานเม่นบอนี่ชื่อเนาะขอบคุณพี่เซนสีด้วยนะตัวนี้กว่าเดิมโอ้โหนี่เป็นหูฟังเลยนะพี่พิมพาพรพี่อ้อยนะคะฟังทุกช่วงเวลาพี่เอกลินดำทองพี่กรวรรณคงสกุลจากปัตตานีนะคะพี่อารมณ์บอกเป็นตัดยางก่อนนะเดี๋ยวมาทักทายแล้วก็พี่สุภกิจเสียงชัดจากเชียงใหม่ค่ะขอบคุณนะคะพี่เกษมยังตัดยางอยู่นะพี่นกนะคะพี่นกจากไหนพี่นกสิทธิชาติเหรอฮะจากไหนพี่นกก็อยู่ไหนนครใช่ไหมแล้วก็ใครอีกพี่ออกพยามดตะนอยรุนสวัสดิ์จากลำพูนนะคะพี่ณรงค์ยินดีจากนครเหมือนกันปุ๊กกี้จากบ้านฉางระยองฝนตกปล่อยๆนะคะพี่ฝนสวัสดีนะคะพี่ยูโอเคเสียงชัดดีมากเลยพี่สว่างผู้ใหญ่วันพี่สุชาดาพี่นงนุชเอาลูกแฟนมาใส่แล้วก็ว่าชื่อนงนุชนี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะเอาลูกแฟนมาใส่นะคะนะคะแล้วก็พี่สมพิษนะคะอยู่บอวินฟังมานานแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้ทักหาตั้งแต่คุณจำพูรัชนีมาไอ้ป๊อปแล้วก็มาจามอนนี่แหละค่ะฮูเล่ฮาฮาดีครับขับรถอยู่อ๋อสบายดีคุณพี่นาลีธนกัญญานะคะจากสปปลาวสวัสดีนะคะสบายดีคุณพี่สาริสาตัดยางอยู่ที่อำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่พงศกรหนูปั้นจากบางขันค่ะพี่เข็มเพชรพี่สมพิษวัดประตูมอนพี่สำโรงจากลาดกระบังนะคะพี่คัชรินเพชรบุญมีพี่สุวินนะคะพี่ลีสวัสดีนะคะพี่ลีสวัสดีคนสวยพี่ติ๋วพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังค่ะพี่โชคทวีอุตราอินแพร่กษานะคะถนนแพร่กษายังไม่เสร็จอ๋อครูโอเล่สวัสดีนะคะเสียงดังใส่กิ๊กเลยพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะคะพี่ปังตาเหรอคะผมพินิยะอยู่ชลบุรีเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณเจ้าเอค่ะคุณเจ้าเอสวัสดีนะจ๊ะพี่สุภกิจบอกว่าวันนี้ครบรอบวันเกิด53ปีอวยพรให้หน่อยก็ไม่มีอะไรแม่เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นทุกวันแล้วก็ขอให้มีอาชีพที่มั่นคงเนาะในยุคนี้นะพี่เนาะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็อะไรอีกรวยๆปังๆเฮงๆไปทุกๆเรื่องนะคะและอย่าลืมไม่ดื่มเบียร์และกินทุเรียนด้วย

อันนี้มาจากเหลือบไปเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยชายวัย55ปีเขาหมดสติอยู่ในบ้านแถวอยุธยานะคะใต้วัดพนัญเชิงอ่ะดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าแล้วพอเย็นก็มากินทุเรียนจากนั้นก็มีอาการผิดปกตินะคะอ้วกอาเจียนจนหมดสติไปถามตอบไม่รู้เรื่องแล้วญาติก็พยายามจะปลุกแต่ไม่ตอบสนองใดๆสุดท้ายต้องเรียกเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจมาช่วยนะคะแล้วก็ประสานรถพยาบาลมารับตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนในบ้านก็เจอขวดเบียร์เจอลังเบียร์และทุเรียนหนึ่งลูกที่แกะแล้วกินแล้วไปจำนวนหนึ่งนะคะน้องชายของก่อนเกิดเหตุมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วก็พอเย็นก็อยากกินทุเรียนขึ้นมาก็กินไปประมาณครึ่งลูกหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการไข้ง่วงแล้วขอตัวนอนแม่ก็เรียกสุดท้ายไม่ตอบสนองนะคะไม่ตอนแรกก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้สตินะคะ อยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะหมดสตินะน้ำลายฟูมปากด้วยนะไม่รู้เกี่ยวกับทุเรียนหรือเปล่านะนี่แหละค่ะขอให้แข็งแรงแรงนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขออภัยรอนานไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะป้าใหญ่ป้าใหญ่คะสวัสดีค่ะป้าใหญ่จากนครนะทักทายพี่บัวบานจากจังหวัดน่านนะเจ้าป้าใหญ่สวัสดีค่ะยูฮูยูฮูป้าใหญ่เดี๋ยวน้องเมย์ต่อโทรหาป้าใหญ่อีกทีนึงก็ได้ค่ะไม่ได้ยินกันนะคะสวัสดีคุณหนุ่มราษฎรเนาะฟังจากอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรผ่านอสมทของอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ Facebook Live ชัดเจนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยระยองฝนไม่ตกในรอบเดือนมันจะมีปัญหาเรื่องอากาศแห้งแล้งนะบางที่เนาะแต่บางจุดก็ฝนตกนะคะเนี่ยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะกับบรรยากาศนะขณะนี้นะคะเดี๋ยวป้าใหญ่เข้ามาป้าใหญ่ทักสวัสดีได้เลยนะคะอ่ะมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะเมื่อวานนี้ก็ถูกคุมขังนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะสั่งเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพิเศษเข้ามาอุดครบมือกว่า20นายเฝ้าระวังหน้าห้องขังในโรงพักสภ.รัตนาธิเบศเพื่อป้องกันเหตุร้ายกับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีจนเสียชีวิตนะคะซึ่งแน่นอนตำรวจก็กลัวว่าอาจจะมีผู้ที่เจ็บแค้นแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นผู้กว้างขวางมาตามล้างแค้นก็เลยต้องให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องบอกพิเศษเลยละกันนะอาวุธครบมือมาเฝ้าระวังห้องขังอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อรอนำตัวนายฉลองส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะคะก็คัดค้านการประกันตัวในเรื่องของอาหารการกินและน้ำดื่มของนายฉลองตลอดทั้งคืนที่ถูกควบคุมตัวนั้นทางทนายความของนายฉลองจะเป็นผู้จัดหาให้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้นะคะต้องทนายความส่วนตัวนะคะเมื่อวานตำรวจไปค้นบ้านตอนใกล้ค่ำนะคะของนายฉลองอยู่ในซอยวัดบางแพรกใต้ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะจากการตรวจค้นก็เจอกระสุนปืนขนาด11มม40นัดกระสุนปืนขนาด9มม18นัดส่วนอาวุธขนาดต่างๆที่คุณฉลองเคยแจ้งลงทะเบียนเอาไว้ว่ามีใน

0: ความครอบครองเป้ากระบอกนั้นไม่พบนะคะไม่พบเลยแม้แต่กระบอกเดียวซึ่งนายฉลองอ้างว่าได้ขายปืนกระบอกต่างๆออกไปหมดแล้วเหลือเพียงกระบอกเดียวที่ใช้ก่อเหตุเมื่อวานนี้นั่นแหละโดยเป็นการขายแบบโอนลอยไปด้วยหลังจากคุมตัวไปค้นบ้านพักประมาณชั่วโมงกว่าตำรวจก็คุมตัวกลับมาควบคุมอยู่ที่ห้องขังของโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรก็พบว่านายฉลองมีอาการอ่อนล้าจากการป่วยเป็นโรคถุงอัณฑะและอาการของโรคเลือดหนืดรวมอยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนก็รู้สึกเอ๊ะทำไปทำไมอะไรมีบางคนเนาะแต่บางคนก็บอกก็เข้าใจบางคนก็บอกโอ้โหระดับนี้แล้วเนาะปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็ปมเงิน11ล้านตามที่สื่อนำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็พยายามที่จะสอบปากคำคนที่ใกล้ชิดคุณฉลองนะนั่นคือวินมอเตอร์ไซค์ที่คุณฉลองเป็นนั่งมานะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเป็นนั่งวินมาตำรวจก็เลยไปเชิญตัววินมอเตอร์ไซค์คนนี้มาให้ปากคำนานเกือบชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าคุณฉลองเรียกไซค์มาจากต้นทางโดยแจ้งปลายทางว่าเป็นวัดบางแพรกใต้ระหว่างขี่รถพานายฉลองไปยังจุดหมายเมื่อขับผ่านบริเวณสภ.รัตนาธิเบศรมีตำรวจขับรถติดตามและเข้าประกบก่อนแจ้งให้ตนจอดอ๋อตอนนั้นนี่คือยิงแล้วนะคะตอนที่กลับแล้วแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณฉลองนี่คือนักการเมืองชื่อดังเขาน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เนาะผมก็ไม่รู้เลยว่านี่คือฉลองเรียแรงเป็นนักการเมืองแล้วไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณฉลองเดินมาขึ้นรถเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีทีท่าผิดปกติหรือแสดงอาการพิรุธนะเพียงแต่ว่าระหว่างเดินทางมีการคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาค่าโดยสารก็อยู่ที่60บาทซึ่งขณะนี้วินมอเตอร์ไซค์บอกยังไม่ได้ตังค์เลยค่าโดยสาร60บาทเพราะว่าโดนตำรวจเรียกมาสอบปากคำตั้งแต่เช้าเลย6ชั่วโมงนะส่งผลให้ไม่สามารถไปออกรับผู้โดยสารอื่นได้ก็ขาดรายได้ไปตลอดทั้งวันนะคะนี่คือในส่วนของผู้เกี่ยวข้องก็คือคนที่ให้คุณฉลองซ้อนมาก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะนี่อยู่วินาทีเปิดใจตอนนั้นว่าพอไปยิงนายกอบจ.เสร็จแล้วเนี่ยก็มาขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ตกใจสิคะเพราะว่ากำลังขับอยู่เอ้าอยู่ๆก็มีตำรวจมาประกบอยู่กลางถนนเลยนะคะนี่หนำซ้ำค่าโดยสาร60บาทก็ยังไม่ได้เลยนะคะนะตำรวจก็เอาไงไปจ่ายด้วยไหมหรือยังไงนะคะก็ตัวของคุณฉลองก็โดนข้อหาอะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะตำรวจก็จะแถลงนะคะเพราะว่า เขาก็พูดชัดว่าเป็นเรื่องของการทวงเงินกัน11ล้านบาทนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวว่าทางนายกธงชัยยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะก็ไปเสียชีวิตโรงพยาบาลตอนแรกก็บอกว่าปลอดภัยแล้วหมอช่วยไว้ได้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะคุณหมอสกลสุขพรมก็ยืนยันว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตลงตอน 14:36 นาทีทีมแพทย์ก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะจนสุดความสามารถเพราะว่ากระสุนเนี่ยเข้าบริเวณลำคอซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีเลือดหลอดเลือดแดงอยู่พอดีนะคะก็เสียเลือดมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องให้ทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลดีกว่านะคะ ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่มีการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็รถพยาบาลก็รีบเดินทางมารับตัวอย่างรวดเร็วด้วยบาดแผลที่ถูกกระสุนยิงเข้าจุดสำคัญบริเวณหลอดเลือดแดงที่ลำคอทำให้เสียเลือดมากแล้วอาการนี่คือสาหัสมาตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแม้ว่าทางแพทย์จะพยายามผ่าตัดแล้วก็เย็บบริเวณหลอดเลือดแดงให้หยุดการไหลรวมถึงให้เลือดแก้กับเก็ดเลือดอีกประมาณ30กว่าถุงแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะอีกคนหนึ่งคือคนขับรถนะก็โดนกระสุนเข้าบริเวณแขนขวานะคะคนขับรถของนายกสกลเนี่ยคุณหมอผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้วคนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังอยู่ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจแล้วก็เมื่อวานนี้ฮาเลยนะคะหลายคนบอกโอ้ทำไมบ้านเรามีแต่เรื่องนี้เนาะมีเรื่องปืนเรื่องยิงกันเรื่องฆ่ากันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวทางผู้ว่าเมืองนนท์นะคะเห็นบอกว่าจะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะคะอ๋อสายใหม่มาแล้วเหรอคะเอารับรับเลยนะคะสวัสดีคุณเพนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับพี่เพนน้องบุรีรัมย์ภู
1: จ้า
0: เชิญค่ะพี่มีอะไรคะ
1: อยากถามเหมือนพี่สีว่าอันล่มทะเบียนหลานล่มให้นี่บัดไปตรวจว่าไม่ได้ล่มแต่ว่าหลานล่มกับอันหลานสิล่มบ่ถือคล่องอ่ะจ้ะ
0: โอ้ลงบัตรประชารัฐใช่ไหม
1: จ้า
0: หลานให้หลานลงทะเบียนให้ผ่านอะไรคะเว็บไซต์หรอผ่านแอป
1: ทางลับเนี่ยจ้ะ
0: ผ่านแอปทางลับหลานบอกหลานอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้
1: หลานม.4จ้ะ
0: ฮะ
1: ม.4
0: ค่ะเดี๋ยว
1: หลานอยู่ม.4จ้ะ
0: อ๋อม.4ก็16เนาะ
1: จ้ะ
0: หลานอายุ16เขาบอกเขาลงให้แล้วแต่พอประกาศรายชื่อไม่มี
1: จ้า
0: บอกว่าระบบบอกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนเหรอคะ
1: จ้าจานบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนแต่ธนาคารก็ไม่ได้ลงตรวจยี่ห้อโทรศัพท์ก็ไม่ได้ลง
0: แล้วครั้งก่อนมีไหม
1: ครั้งก่อนนี่อยู่จ้าพ่อตาแล้วเป็นคนพิการคนแก่แล้วก็คนพิการจ้า
0: โอ้ยแล้วมารอบนี้ก็เลยไม่ได้บัตร
1: ว่าไม่ได้ลงแสดงว่ายายว่าหลานที่ลงบ่เป็นจ้า
0: ก็เป็นไปได้นะเออเขาอาจจะลงเขากรอกรายชื่อไม่ครบไม่ได้บันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เ
1: ออไปตรวจไปว่าก็ได้ลงทะเบียนไงจ้ะมีทางไหนที่ลูกจะได้ลงใหม่กว่าจ้ะได้ว่าพ่อตากับตินคนพิการ
0: เออ
1: แกละคนพิการพร้อมให้ใจ
0: ตอนนี้ก็มีบัตรผู้พิการอยู่แล้วใช่ไหม
1: จ้าบัตรพิการก็มีจ้ะ
0: พ่อเป็นอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ65จ้ะ
0: 65ก็อันนี้ก็มีรายได้อยู่ประมาณ 1,400 ถูกไหม
1: พ่อตาเนี่ยเป็นคนพิการได้ 1,400 บาท
0: เออได้ 1,400 บาทอยู่กับใครล่ะคะ
1: อ
0: ัน
1: ตายายนี่แหละอยู่น้องกันจ้ะ
0: อยู่กันสองตายายเน
1: า
0: ะ
1: แต่ตอนนี้หลานเวลาหลานหม้อนี่นี่จ้ะ
0: อ๋อคนหนึ่งอ๋อเขาก็โรงเรียนอยู่ก็คือพอช่วยดูแลกันได้เนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะไอ้ลงทะเบียนเนี่ยต้องรอรอบใหม่แล้วล่ะค่ะคิดว่านะคะ
1: ฉันคิดว่าทีนี้รอบใหม่ว่าจ้ะ
0: ก็น่าจะมีแหละเออ
1: ว่าร
0: อบใหม่คนใหม่ก็ต้องมีการทบทวนค่ะคิดว่าน่าจะมีนะ
1: จ้ะ
0: ค่ะอืมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าในระบบมันไม่มีว่าไม่ได้ลงทะเบียนแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ให้ทางผู้ใหญ่บ้านลงให้เหรอคะ
1: อันก็ว่าหลานล่มแล้วก็คิดว่ามันสิล่มเป็นน่ะจ้ะเลย
0: โอ้เออก็คิดว่าน่าจะจบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อันว่าตอนที่พี่สีพันเข้าไปบ้านเขาว่าไม่ลงทะเบียนพี่สีบอกเบอร์น่ะนะไอเขียนบ่ทันนี่จ้ะ
0: ในระบบไม่มีเลยบอกคุณไม่ได้ลงทะเบียน
1: จ้ะ
0: นะก็ต้องรอรอบใหม่นะคะทำอะไรไม่ได้ตอนนี
1: ้
0: ตอนนี้เขารอคนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ให้ไปอุทธรณ์
1: จ้ะ
0: กับเรื่องที่ที่

0: ำลังประสบพบเจอกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวมีรอบใหม่ค่อยแจ้งไปนะคะว่าเขาให้ลงเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
1: ในเรื่องแก่ถึงมีรอบใหม่พี่สีแก่งในเด้อฟังไม่ถึงยูซูม
0: ือได้ค่ะจะรีบแจ้งเลยค่ะ
1: จ้าจ้า
0: ได้เลยค่ะ
1: ตาจะเศร้าเพราะตาจะเศร้าเดี๋ยววันบ่มีในระบบเราค่อยได้เน
0: าะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรรอบใหม่มีอะไรความคืบหน้าจากรัฐบาลก็จะรีบแจ้งผ่านวิทยุนะคะรอติดตามนะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: จ้า

0: ความตั้งใจที่รัฐบาลก็จะต้องการดูแลกลุ่มผู้ยากไร้นะคะให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงตอนนี้ก็เลยช่วยกันก็ได้บูรณาการเนาะการทำงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะรวมถึงเห็นบอกว่ามีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะว่าไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการทำงานแต่ว่านี่แหละค่ะยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านไม่มีรายชื่อขั้นตอนเป็นยังไงไม่ทราบนะคะข้อมูลล่าสุดนั้นตัวเลขการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ปัจจุบันมีผู้รับสิทธิ์รายใหม่อยู่ที่3,100,000 คนยืนยันตัวตนไปแล้ว2,300,000 คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงต้นเดือนซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน2,200,000 คนนะคะขณะนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็ถือว่าลดลงแล้วนะคะจากเดิมนั้น 980,000 คนรัฐบาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปเร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็กระทรวงการคลังจะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงนู่นเลยค่ะ12มกราคมปีหน้านะคะแต่ว่าถ้าไปรีบยืนยันตัวตนก็จะได้ใช้สิทธิ์เลยในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะตอนนี้จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดนะมีโคราชนครราชสีมานี่แหละค่ะหรือแล้วก็นครศรีธรรมราชอีกจังหวัดหนึ่งอุบลนะคะจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นบุรีรัมย์ขอนแก่นรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนนะคะคนที่ไปขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดนั้นยื่นคำร้องไปแล้ว4,200,000 คนเพิ่มขึ้นมาอีก100,000ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ขณะนี้ยังมีคนที่ไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5,000,000กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่จะไปทบทวนสิทธิ์เนี่ยให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองกลุ่มนี้ต้องภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกลุ่มที่บอกว่าปีหน้าน่ะอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะอันนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะยังไม่ยืนยันตัวตนแต่รายเก่าให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองภายในวันที่31นี้นะคะก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนก็รีบไปนะคะบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะบางทีไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จำเป็นน่ะก็ไม่รู้จะต้องบอกว่ายังไงเนาะให้จำเป็นต้องรีบทำนะคะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพูดถึงเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่งจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณเชษฐาโมสิกรัตน์บอกว่าก็ เดี๋ยวจะมีการเตรียมทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดค่ะน้องดงเพราะว่า
1: ครับพี่
0: นนทบุรีเนี่ยเกิดเหตุคดีใหญ่ๆติดต่อกันในสัปดาห์เดียวเน
1: า
0: ะมีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วก็มาที่เมื่อวานนี้นะคะ
1: นี่ว่า4 วัน 10 ศพ
0: เ
1: ข้าไปแล้วนะ
0: ดูสิผู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับทางจังหวัดนะคะก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปืนเนาะมีปืนก็รู้สึกว่ามันง่ายต่อการที่จะไปตัดสินใจได้ง่ายเหรอหรือยังไงเอาสมมติไม่มีปืนก็ไม่รู้จะไปทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีไหนถูกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนจริงจังแล้วนะเรื่องปืนนะคะ
1: ครับอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยก็นายกอบจก็เดินหนีแล้วนะแกก็เดินเตรียมตัวหนีแล้วนะหนีออกไปแล้ว
0: ไม่รอด
1: ขึ้นรถแล้วด้วยนะฮะโอ้โหคร
0: ับ ค่ะนี่ค่ะคือถ้าเอาสมมตินะเป็นอาวุธแบบอื่นที่ไม่ใช่ปืนนะสมมติเอามีดไปมันก็ไม่ตายไหมหรือยังไง เออหนักปืนแหละเป็นสาเหตุของการทำให้คนรู้สึกว่ามันทำร้ายฆ่ากันง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วมี

0: มีเยอะมีง่ายมีกันเด็กวัยรุ่นนะเด็กๆอายุ13 14ที่เราอ่านข่าวเมื่อวานก็ยังมีปืนเลยจะตัว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อคืนก็อีกคู่นึงอันนี้ก็ปืนนะคะที่สีมโหสถปราจีนบุรีอ่ะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังในรถ2นัดรถเนี่ยจอดอยู่บริเวณบ้านพักอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเลยค่ะก็พอได้ยินแบบนั้นก็ต้องไปตามเสียงดิก็ไปเห็นก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายเป็นพยาบาลกับเป็นตำรวจทั้งร่วงผัวเมียกัน
1: ครับ
0: เป็นผัวเมียกันที่เพิ่งแต่งงานได้มาประมาณ1ปีนะคะทั้งคู่อยู่ในรถเก๋งหน้าบ้านพักผู้หญิงอ่ะอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วก็ทั้งสองได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดซ้อนก็ปรากฏว่าคนที่ได้ยินก็คือเป็นพ่อแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งลงมาช่วยเหลือนะคะสาเหตุคร่าวๆก็น่าจะเป็นการขัดแย้งภายในครอบครัวเนาะอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครยิงใครตอนนี้เนี่ยตำรวจเองก็บอกยังไม่รู้เพราะว่าทั้งคู่สาหัสค่ะน้องดง
1: โอ้โหครับ
0: เนี่ย
1: ดวลเนาะดวลกันเลยนะโอ้โห
0: ค่ะใครยิงใครก่อนก็ไม่รู้พยาบาลกับตำรวจคนผัวเมียกันอายุแค่29เอง29กับ30ค่ะโอ้โหมันหนักหนาสาหัสแล้วเนาะเรื่องปืนเรื่องการทำร้ายกันเนี่ยเนาะค่ะ
1: ปืนปืนหาง่ายนะสรุปปืนในบ้านเรานี่มันนะจะมีปืนสักกระบอกนี่เป็นเรื่องง่ายมากนะ
0: ไม่ยากใช่ค่ะมีตังก็ซื้อได
1: ้ครับ
0: มีตังก็ซื้อได้
1: ประกอบเองเนาะไอ้แบล็งกันที่เขาบอกเอาบีบีกันมาทำปืนอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะไปง่ายแบบนี้นะฮะ
0: ค่ะต้องทบทวนเนาะกระทรวงมหาดไทย
1: นะฮะเอามาดูอีกหนึ่งเหตุระทึกเด็กติดลิฟต์ไม่รู้พี่สีเล่าไปยังครับพี
0: ่ยังค่ะ
1: ที่พัทยานะครับเขาบอกว่าพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยโอ้โหนะฮะสุดระทึกเลยนะครับเพราะว่าลูกสาวอายุ14กับลูกชายอายุ10ขวบนะครับติดอยู่ในลิฟต์นาน1ชั่วโมงอ่ะโอ้1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหถ้าเราไปต่างประเทศเนาะลูกเราติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยโอ้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับกู้ภัยของพัทยานะครับได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติ2คนนะครับติดอยู่ในลิฟต์ในอาคารภูวิลล่านะฮะที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะก็เป็นอาคาร3ชั้นนะครับภูวิลล่าเนี่ยตึกคือเขามีลิฟต์ด้วยนะนะครับมีลิฟต์โดยสารด้วยนะฮะปรากฏว่าเด็ก2คนเนี่ยติดอยู่ในนั้น1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประสานผู้ดูแลอาคารนะครับเอากุญแจมาเปิดลิฟต์แต่เนื่องจากลิฟต์เนี่ยเป็นกระจกนะครับก็ไม่กล้าใช้เครื่องมืองัดด้วยนะครับเพราะว่ากลัวกระจกแตกแล้วเด็กจะได้รับอันตรายนะก็ใช้ความพยายามอยู่1ชั่วโมงนะครับในการช่วยเหลือสุดท้ายก็ค่อยๆครับค่อยๆงัดโอ้โหนี่นะฮะนำเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยโหนี่ต้องเป็นภูวิลล่าหรูระดับหนึ่งเลยนะพี่หมายถึงว่าม
0: ีลิฟต์ใช่ไหม
1: บึงมีลิฟต์บ้านแบบบ้านสามชั้นแต่มีลิฟต์อย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะจองแบบมีฐานะแล้วก
0: ็
1: เด็กก็ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกันเนาะ
0: เป็นบ้านเก่าเหรอทำไมลิฟต์ถึงมีปัญหาแล้วนะ
1: นั่นสิฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องตรวจสอบแล้วนะฮะโอ้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะครับนะบอกว่าโอ้นั่นแหละฮะก็ประสานขอความช่วยเหลือมานะครับโทรมาแจ้งนะเจ้าหน้าที่ก็เลยมา ช่วยเหลือออกไปได้เดี๋ยวต้องตรวจสอบ

0: ดูนะครับว่าลิฟต์เนี่ยมันไม่ได้ตามช่างมาตรวจสอบหรือยังไง
1: นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ซ่อมบำรุง
0: นานสิ
1: ใช่ไหมนี่ค่ะ
0: คือพอมันไม่ได้เป็นลิฟต์แบบอาคารแบบ10ชั้น15ชั้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นลิฟต์ที่อยู่ในบ้านแบบเนี้ยต้องไม่ค่อยได้ตรวจสอบหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะค่ะกลับไปที่ขอเรื่องปืนอีกสัก2เคสนะคะนี่ก็ปืนนะเมื่อวานที่สภ.เมืองชัยนาทตำรวจรับแจ้งเหตุว่าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรพระสงฆ์เนี่ยมาหาหมอพระรูปหนึ่งเนาะเอ้าพาปืนมาด้วยค่ะเอาปืนมาด้วยมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องรับยาคนเห็นปืนโผล่อ่ะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้ยตำรวจก็ต้องรีบมาสิโรงพยาบาลอ่ะคนเต็มไปหมดเลยมาถึงก็เจอพระปีดาเป็นพระลูกวัดในอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนั่งรอรับยาตามนัดแพทย์อยู่นะคะบริเวณอังตะตรงกระเป๋าพบว่ามีด้ามปืนสีดำโผล่ออกมาจากเงาวับเจ้าคนที่เห็นก็แตกตื่นแล้วก็หวาดผวาเพราะว่าโรงพยาบาลก็แหมทุกโรงพยาบาลหลายคนเยอะอยู่แล้วนะ
0: ใช่ไหมยิ่งเป็นพระเนาะพระนี่ไม่ควรจะยิ่งไม่ควรจะพกปืนเป็นที่สุดเลยนะ
1: มารับยาแล้วแกทำเอาปืนเนี่ยโผล่มาจากย่ามเลยแล้วตำรวจก็ต้องเข้าแบบระมัดระวังหน่อยกลัวว่าเดี๋ยวพระตกใจชักปืนออกมาเป็นเรื่องอื่นก็เข้าไปแบบว่าช้าๆแล้วก็ไปถามว่าขอตรวจสอบหน่อยค่ะพระก็นำอาวุธออกมาทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเนื่องจากว่าเป็นปืนปลอมที่ทำมาจากพลาสติกแล้วเอามาแปะติดไว้กับเคสมือถื
0: ออ๋อเคสมือถือ
1: เป็นเคสมือถืออะไรของหลวงพี่ตำรวจบอกว่าทำไมเอาเคสอะไรมาทำแบบนี้ใช้อะไรแบบนี้บอกว่าเอาหักปืนออกจากเคสมือถือได้ไหมก็เลยหักออกแล้วยึดไว้เป็นของกลางแล้วเตือนว่าการทำแบบนี้สร้างความตื่นตระหนกนะแม้ว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตามแต่ว่าไม่สมควรนะหลวงพี่นะนั่นแหละ
0: ผมเข้าไปดูในกูเกิลแล้วมันขึ้นไปแล้ว
1: นั่นแหละ
0: เคสมือถือลูกปืน
1: ตำรวจก็ตรวจพระไปหลายจบเลยตำรวจบอกว่าอะไรของหลวงพี่เนี่ยแล้วหลวงพี่มาโรงพยาบาลเนี่ยเอาเคสเคิร์ดมาอะไรเนี้ยพระปีดาก็สำนึกผิดว่าวันนี้มาหาหมอรับยาตามนัดตัวในเรื่องปืนปลอมเนี่ยสั่งซื้อเคสนี้มาจากแอปใน TikTokเอามาใส่เล่นๆพอรู้สึกว่ามันเวลาจับแล้วมันถนัดมือไม่ได้มีจุดประสงค์จะแบบแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นแหละยอมรับว่าก็ตกใจเพราะว่าตำรวจมาเต็มเลยที่โรงพยาบาลพร้อมกับรับปากว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแน่นอนเพราะว่าเองว่าจะมีคนตกใจกลัวแบบนี้อีกเนี่ยตำรวจมากันเต็มเลย
0: แล้วเวลาสมมติถ้าใช้เคสนี้นะพี่เวลาเราจะคุยเนี่ยเราต้องถือเหมือนเราจับด้ามปืนอะ
1: ถูก
0: แล้วถึงเราจับด้ามปืนแล้วก็ยกมาฮัลโหล
1: แล้วก็ทำเป็นท่าเป็นเหนี่ยวไกมันมีที่เหนี่ยวไกด้วยเห็นไหม
0: มีที่เหนี่ยวไกเป็นโอ้ตาย
1: แล้วนะฮะหลวงพี่เมื่อวานนี้โดนตำรวจอบรมไปหลายเที่ยวเหมือนกันนะบอกอะไรของหลวงพี่หลวงพี่เป็นพระนะไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่แบบจะทำอะไรก็คิดหน่อยแล้วดีนะเชื่อไหมว่าคนโรงพยาบาลก็สังเกตนะมันโผล่มาจากย่ามใช่ไหมเอ้ามันปืนที่นางเงาวัดเลยเอาก็รีบโทรแจ้งดิตำรวจก็มากัน
0: นี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่อเมริกาเนี่ยเขาตำรวจที่อเมริกาเนี่ยนะฮะรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่คนถึงขนาดสั่งห้ามเลยนะฮะสั่งห้ามให้ใช้เคสมือถือไอโฟนรูปปืนนี้นะฮะเขาห้ามเลยนะ
1: ไอคนที่ทำขายก็เนาะเคสเป็นปืนโอ้ยตายดูเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าอย่าใช้เลยเอาออกเถอะมันไม่เหมาะหรอกนะ
0: คร
1: ับ จบหมดเวลาช่วงแรกพอดีเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วกลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะ
0: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์ม

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดี

0: านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ต่อมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทค่ะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะ500กว่าท่านเมื่อช่วงแรกน้องพอดีรายงานข่าวว่าหนุ่มใหญ่นั่งซดเบียร์แล้วก็ตอนเย็นอยากกินทุเรียนแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็รายงานข่าวนี้ไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องด้งด้วยนะน้องด้งหรือเปล่า
1: ครับผม
0: เออซดเบียร์แล้วกินทุเรียนแล้วก็สลบไปเลยอ่ะ
1: โอ้
0: ต้อง
1: ลืมตัว
0: มีอะไรด้วย
1: นะคะ
0: ก็คือก็น่าจะจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะกินในช่วงเวลาเดียวกันนะ
1: คนส่วนใหญ่ก็จะรู้นะหมายถึงว่าคนกินเบียร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็จะรู้นะว่าทุเรียนนี่ไม่ได้เลยนะ
0: เนาะทุเรียนกับเหล้าอ่ะนะคะ
1: ใช่ช่วงที่บางทีเนี่ยถ้าทุเรียนเนี่ยช่วงฤดูทุเรียนเนี่ยนะฮะบางทีผมสังเกตนะแม่ผมก็จะแบบแกล้งเธอให้ชวนพ่อนะให้กินทุเรียนสิเขาไม่อยากให้กินเบียร์ไงอ๋อ
0: ให้กินทุเรียนแทน
1: แล้วเนี่ยจะกินเหมือนพ่อก็จะรู้ทันว่าไม่เอาวันนี้ไม่กินทุเรียนแล้วรู้แล้วออกแต่ว่าเดี๋ยวใส่ชื่อได้กินเบียร์อะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะก็
1: คน
0: ต้องระวังทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะระวังนิดนึงแต่ทุเรียนกับบุหรี่ไม่เป็นไรค่ะพ่อแต่ก็ไม่ควรสูบนั่นแหละเออเมื่อวานเนี้ยเห็นภาพที่คุณฉลองแหมนั่งพ่นบุหรี่ใส่หน้าตำรวจด้วยนะคะเออ
1: ครับ
0: เนี่ยกรมควบคุมโรคโพสต์เลยว่าอย่าหาทำสูบบุหรี่ในห้องพักผิดกฎหมายปรับจริง 5,000 นี
1: ่เออในอาคารใช่ไหมไม่ได้เลยนะ
0: ตายแล้วตำรวจก็นั่งเฉยด้วยนะไม่ห้ามไม่อะไรเลยซึ่งกรมควบคุมโรคในเพจเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะถ้าผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลยไม่ห้ามตามไม่ไปทายสัมพันธ์แล้วยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบมีถ้าปรับอีกไม่เกิน 3,000 นะตำรวจก็โดนด้วยนะคะผู้สูบโดนไม่เกิน 5,000 ก็ไม่เคร่งครัดหรือยังไงหรือให้เพราะว่าผู้ต้องหาเครียดนี้หรอ
1: เขาบอกเครียดแล้วก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานน่ะ
0: ฮะ
1: อ้าว
0: เฮ้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิทธิ์ขั้นพื้นฐานน่ะ
1: โอ้ก็เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาร้องขอได้อ่ะเขามีบริการ
0: นะมันมีสิทธิ์อ๋อแต่นี่คือเป็นผู้ต้องหาแล้วให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลัวจะหนีอย่างนี้หรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันแกบอกว่าอยู่ๆแกก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
0: ขั้นพื้นฐาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวนิดหน่อยไอ้บีโดนจับมาขอสูบบ้างทำไง
0: ก็นั่นน่ะสินั่นแหละเอออันนี้สภ.รัตนาธิเบศรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกผมขอบ้างผมเห็นแล้วพี่ฉลองแกก็นั่งสูบพ่นใส่จมูกใส่หัวตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะเออจะได้ยังไงจะได้ไหม
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: ใช่ไหมก็เห็นภาพแล้วก็ตามนั้นแหละตามที่กรมควบคุมโรคบอกกันแหละเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โรงพักนี่ไม่มีไอ้ระบบอัคคีภัยนะถ้าเกิดควันนี่มันไปโดนแล้วแบบว่าน้ำมันพุ่งลงมาแสดงว่าโรงพักก็ไม่มีแล้ว
0: ไม่มี
1: ในห้องนะเขาก็ไม่มีระบบ
0: ไม่มี
1: แสดงว่าไม่มีก็สามารถสูบได้เลยในห้องนั้น
0: ค่ะก็ได้น่าจะได้แค่คนเดียวเนี่ยคิดว่านะคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: คร
0: ับ ไปไม่ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะมาดูข่าวบันเทิงคุณเป๊กกี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะ

เพราะว่าแกมีปัญหาฟ้องร้องกับอดีตสามีที่ขอแบ่งทรัพย์สินหลังจากที่เลิกลากันไปนะคะก่อนหน้านี้คุณเบกกี้ศรีธัญญาก็บอกว่าอดีตสามียื่นฟ้องร้องเพื่อขอแบ่งทรัพย์สินจนต้องต่อสู้กันในชั้นศาลประมาณ8เดือนกว่าแล้วนะคะล่าสุดในงานประกาศรางวัลนาคราชครั้งที่8ประจำปี2569

0: คือไม่ใช่ว่าอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสูงไปเยอะมากรู้สึกไม่ไหวถ้าเรียกร้องแบบนี้ก็เลยเอาดำเนินคดีก็แล้วกันสู้กันก็ตามขั้นตอนการฟ้องร้องมันจะมีตัวตั้งของทรัพย์ทั้งหมดว่าเขาตั้งมาที่เท่าไหร่แล้วก็ตั้งมาค่อนข้างสูงมากศาลก็เลยให้วางเงินเพราะคดีมันไม่มีเหตุให้เป็นการฟ้องร้องแล้วคือแต่เดิมเนี่ยจริงๆคุณเป๊กกี้บอกว่าคดีนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าถ้าฟ้องมันต้องวางเงินที่ศาลหลังจากนั้นก็บอกว่าไม่สะดวกวางเงินก็เลยไม่มาวางเงินที่ศาลก็ผลัดมา1นัดพอนัดที่2ก็ยังไม่ว่างอีกผลัดมาอีก1นัดจนถึงรอบล่าสุดศาลก็บอกว่าไม่สามารถผ่อนผันได้แล้วต้องเอาเงินมาวางศาลคราวนี้ทางตรวจก็บอกว่าไม่สะดวกขอผ่อนได้ไหมศาลบอกว่าไม่ได้ต้องวางเงินที่ศาลถึงจะดำเนินคดีนี้ได้นะคะแล้วก
1: ็
0: จริงๆคุณเป๊กกี้บอกว่าควรจะจบตั้งแต่นัดนั้นแล้วแต่ว่าศาลก็เมตตามากศาลเลยต่อเวลาให้อีก10วันทีนี้พอหลัง10วันเนี่ยเจอกันอีกนัดนึงเขาก็เอาเงินมาวางที่ศาลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีแล้วก็นัดสืบพยานปีหน้าเลยค่ะมกราคมปี70นะคะค่าธรรมเนียมศาลคือศาลจะเรียกจากเงินตามมูลค่าที่เขาเรียกซักมานักข่าวก็เลยถามว่าเขาเรียกพี่เป๊กกี้มาหลายสิบล้านเหรอคะคุณเป๊กกี้ก็หัวเราะบอกขอไม่พูดถึงตัวเงินละกันทนายห้ามว่าห้ามพูดตัวเงินจำนวนเงินมันมีรูปของคดีเพราะว่าตัวเงินสูงนะคะตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้าฟ้องกันแล้วได้เงินเยอะแบบนั้นจริงๆนะตอนนี้คนทำบัตรคิวคงอยากจะมาเป็นแฟนเป๊กกี้กันหมดแล้วเพราะว่าแฟนเป็นแฟนเป๊กกี้ได้เงินเยอะหรือว่าอย่างนั้นถามว่าตอนนี้เครียดที่สุดคืออะไรบอกว่าโอ้โหความเครียดมาไกลแล้วตอนแรกก็เครียดมากโคตรเครียดเครียดสุดๆไม่รู้จะเอายังไงดีผิดหวังเสียใจหลายอย่างแต่ตอนนี้ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดแล้วเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่ต้องรับมือแล้วก็ฝ่าฟันให้ดีที่สุดสำหรับตัวเราเธอบอกว่าเธอจิตใจแจ่มใสมากแล้วเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลานั้นมาค่อนข้างยากแต่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเหมือนคุณเป๊กกี้เธอมั่นใจว่าเธออาจจะไม่ต้องเสียเงินคดีนี้เพราะเธอมั่นใจว่าเงินที่อยู่ที่เธอเนี่ยก็เป็นของเธอคนเดียว
1: โ
0: อ้เนี่ยค่ะถามว่าแล้วทิศทางคดีโอกาสชนะนั้นบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่สืบอะไรเลยแต่ว่าในทางเป็นไปได้ในการแบ่งทรัพย์สินที่หามาร่วมกันตอนนั้นเนาะในความคิดของคุณเป๊กกี้คือเธอบอกว่าการทำธุรกิจแต่ร่วมช่วยกันทำแต่อันนี้ไอ้เงินเนี้ยที่เขาเรียกเนี่ยเป๊กกี้ยืนยันว่าเป็นเงินกับการที่คุณเป๊กเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเป็นนักร้องหมายความว่าณตอนที่ไปทำงานเนี่ยคุณเป๊กกี้ใช้ความสามารถของตัวเองล้วนอันนี้ความคิดของเธอเองเธอไม่รู้ว่ายังไงนะก็ต้องให้ศาลพิจารณาว่าสรุปสุดท้ายแล้วเธอต้องแบ่งทรัพย์สินตรงส่วนนี้ให้กับอดีตสามีหรือเปล่านะคะคือในมุมของเธอเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่ที่เขาออกจากชีวิตเราไปเขาไม่ควรได้อะไรเลยเพราะว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเป๊กเธอบอกว่าเธอทำหน้าที่เต็มที่แล้วทำงานก็เต็มที่ดูแลคนที่อยู่ภายใต้อานัตอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันเพราะนั้นการตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์ในความรู้สึกนะคือไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็คิดว่าเรื่องทรัพย์สินก็เหมือนกันเพราะว่าเธอบอกว่าเธอได้มันมาด้วยความสามารถของเธอเองไม่ควรจะแบ่งให้ใคร
1: โอ้ครับก็ควรเป็นคนหาเนาะถ้าพูดถึงเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนเธอเป็นคนหามาหาเงินมาช่วงนั้น
0: เออแต่เธอพวกงานเยอะจริงๆนะคุณเป๊กกี้เนี่ยเธอมีทรัพย์สินเยอะนะจำได้ตอนที่ทองแพงๆอ่ะคุณเป๊กกี้ก็มีเยอะมาก
1: โอ้เห็นไวรัลในโซเชียลอยู่พักหนึ่งนะที่เธอเป็นคนเหมือนกับเอาคำพูดของเธอมาตัดนะพี่เหมือนจะบอกว่าเหมือนจะเป็นคำคมที่เธอบอกว่าทุกอย่างนะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยนะจะแก้ได้ถ้าเหมือนกับถ้าเรามีเงินปัญหาจะเบาลงถ้าเรามีเงินทุกอย่างจะดีชีวิตไอ้สถานะของมันทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าสมมติสอนเหมือนเป็นคำสอนให้แบบทุกคนแบบเก็บเงินไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงนะจริงนะ
1: เหมือนเธอมาบอกเธอผ่านจุดที่เคยผ่านจุดที่ไม่มีมาแล้วไม่มีคน

0: ไม่มีเงินมันก็มีทั้งความเครียดไม่มีมันต้องอะไรต่างๆก็หาโถมเข้ามาเนาะ
1: ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีเงินอย่างเมื่อวานเนี้ยถ้านายกอบจมีเงิน11ล้านให้คุณฉลองก็ไม่น่ามีปัญหาเลย
0: ถ้าหรือจะแบบสักล้านนึงก็เอาไปล้านนึงก่อนแล้วกันตอนนี้ค่าก็ลำบากเหมือนกันอ่าใช่มั้ย
1: ค่าก็ลำบากก็ถือว่ามีคนมาดูการเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมืองนะคุณฉลองอ่ะมีน้อยกว่าอย่างท่านนายกอบจอ่ะเปิดเผยทรัพย์สินครั้งล่าสุดต้อง300ล้านนะน้อง
0: ๆครับผม
1: มีทรัพย์สินนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เงินสดใช่มั้ย
0: อาจจะเป็นพวก200กว่าล้านนะ246ล้าน
1: เป็นพวกเงินลงทุนหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เลยพวกเนี้ย
0: ครับเงินสดเนี่ยที่ยื่นมีอยู่400,000กว่าบาท
1: ก็เลยเป็นปัญหาไม่มีเงินในการมาคืนใช่ไหม
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทุกอย่างต้องมีเงิน
1: ต้องมีเงินม
0: ี
1: เงินแล้วจะง่ายทุกอย่างมันจะราบ
0: รื่นใช่เจ้าตัวก็เลยต่อสู้อยู่เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวจบรายการก็ขอยืมสักแสนหนึ่งนะ
0: เมื่อกี้
1: ฮะง่ายไหม
0: ยืม
1: ไอหัวเราะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าใจดีนะคนหัวเราะเนี่ยใจดี
0: คนหัวเราะคือยังคิดมุกไม่ออกนะว่าจะยืมกลับยังไง
1: ยังอึ้งอยู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเป๊กหนึ่งเนี่ยฮะคุณเป๊กเปรมนัสกับคุณนิวนภัสสรนะ
1: คู่สามีภรรยายังไม่ได้อ่านเลยสองคนเนี้ย
0: คืออยู่ๆเนี่ยก็มีพวกข่าวข่าวเมาส์นี่มันทำให้แบบบรรดาคู่รักออกปฏิเสธกันใหญ่เลยนะพี่นะฮะอยู่ก็มีข่าวว่าคู่รักที่แต่งงานและมีลูกฝั่งสามีเนี่ยแอบไปแซบกับนักธุรกิจในข่าวเนี่ยมันเมาอย่างนั้นแต่มันไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครใช่ไหมทีนี้คนก็ไปจับคู่แมทธิวกับลิเดียคู่นั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ใช่คู่เขานะฮะ
1: ก็เลย
0: มาจ
1: ับ
0: เปลี่ยนเป็นจับเป็นคู่เป็กนิวคุณนิวนักร้องนิวเดอะสตาร์ผู้หญิงนะนิวจิ๋วอ่ะ
1: นิวจิ๋ว
0: ใช่คุณนิวกับคุณเป็กหรือเปล่านะฮะล่าสุดนะครับนี่หลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาเนี่ยนะฮะคือข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่านะฮะสามีหนุ่มนักร้องดังมีภาพลักษณ์อบอุ่นรักภรรยารักลูกมากนะแต่ภรรยาเริ่มสงสัยในพฤติกรรมนะครับมีนักธุรกิจสาวลูกเซ็กซี
1: ่
0: มาแอบกับสามีของตัวเองหรือเปล่าไปรู้จักกันในคลาสเรียนหลักสูตร1แล้วหลังจากนั้นก็แอบคบหามีความสัมพันธ์กันมา1ปีแล้วจะมีการนัดเจอกันสัปดาห์ละ2ครั้งครับพี่ถือ
1: รู้ขนาดนั้นเลยเนาะ
0: รู้ว่าเขาแซ่บกันสัปดาห์ละ2ครั้ง
1: สัปดาห์ละ2ครั้ง
0: มาแล้ว
1: 1
0: ปีนะฮะขาเมาก็เลยเนี่ยนะฮะโยงไปคู่นิวจิ๋วขอไปคุณนิวกับคุณเป๊กคุณนิวคุณเป๊กหรือเปล่านะครับก็ล่าสุดนะครับนะสาวนิวนะฮะก็ไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดแล้วก็เมาส์กันไปไกลนะครับออกมาโพสเคลียร์แบบม้วนเดียวจบครับพี่นะฮะบอกว่าข่าวที่ทุกคนคิดว่าเป็นครอบครัวเป๊กนิวบ้านเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เป็นครอบครัวธรรมดาใช้ชีวิตด้วยกันมา15ปีแล้วกว่าจะมาเป็นแฟนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวผ่านเรื่องยากๆมาด้วยกันตลอดวันนี้ยังรักกันดีครอบครัวยังอยู่ด้วยกันมีน้องสเปซเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราสองคนสำหรับสิ่งที่นิวออกมาบอกในวันนี้คือไม่เป็นความจริงเพราะข่าวที่ออกมามีส่วนที่ไม่ตรงใช่ก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ครอบครัวของคุณนิวนะครับแต่เธอก็บอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวไปมากกว่านี้นะคะนิวไม่อยากให้ครอบครัวนิวกลายเป็นเครื่องมือของใครหรือถูกนำไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราสรุปไม่ใช่อีกหนึ่งคู
1: ่ใช่
0: คุณลิเดียกับคุณแมทธิวบอกไม่ใช่คู่เขา
1: คู่ไหนล่ะคราวนี
0: ้นั่นสิครับผม
1: เออ
0: แล้วพี่นักข่าวบันเทิงไปแกะมาให้หน่อย

0: ตำไม่อร่อยต้องรู้มันต้องรู้ให้ได้นะ
1: แล้วคู่ไหนนะแต่งงานมีลูกกันแล้วแต่สุดท้ายฝ่ายชายไปแอบแซ่บสำนักธุรกิจหญิง
0: ธุรกิจหญิงคือดังใช่ไหมนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงใช่ปะ
1: ใช่ไงก
0: ็ไม่รู้ว่าดังขนาดไหน
1: ครับผม
0: ก็ตามนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอนักข่าวบันเทิงไปแกะมาให้ก่อน
0: เป็นใครกันนาะนะคะเดี๋ยวสุดท้ายก็เงียบไปแหละนะจะเป็นข่าวแบบเล็กๆน้อยๆแต่
1: ค
0: ่ะมาดูเรื่องของคุณกินสักหน่อยได้ไหมสามีคุณหมิงอดีตแล้วกันเนาะอดีตสามีคุณหมิงปานิตาเขาเลิกลากันแล้วคุณกินก็มีแฟนใหม่แล้วหย่ากันแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวก็คือว่าคุณหมิงเนี่ยเขาก็ไลฟ์ขายของไลฟ์อะไรของเขาเนาะแล้วก็มีลูกสาวมาแจมด้วยน้องนิรินนะคะก็มีอยู่ช่วงนึงอะเหมือน FC แล้วก็ทักว่าลูกสาวน้องนิรินเนี่ยหน้าเหมือนพ่อตอนนี้เธอก็โทรหาพ่อคือเหมือนกับเลิกกันอะไรเรื่องต่อในครอบครัวนะพ่อลูกอะเนาะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะแบบก็รู้สึกว่าคุยกับพ่อในลักษณะที่แบบว่าหนูไม่อยากหน้าเหมือนพ่ออะไรเงี้ยคงเล่นๆกันอะเนาะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคราวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตลงซึ่งคุณจินเองเขาก็โมโหตอนแรกคุณจินเขาไม่รู้ว่าลูกสาวกับคุณแม่เนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม
1: นะฮะสายหลุดไปนะฮะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเรื่องอัปเดตสักนิดหนึ่งนะฮะ

0: ขออภัยอย่างรุนแรงเลยนะคะสายหลุดไปเมื่อกี้เล่าเรื่องใครอยู่หลุดไปเฉยเลยนะคะหรือว่าเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องราวเลยเนาะก็ประเด็นดราม่าเรื่องลูกสาวของคุณจินธรรมวัฒนะอดีตสามีของคุณหญิงปณิตาเขาก็มาชี้แจงต่อสังคมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเงียบมาตลอดเพื่อรักษาความรู้สึกของลูกทางฝั่งนั้นก็เคยมีการคุยตกลงกันว่าอย่าพูดถึงกันซึ่งก็รักษาข้อตกลงนี้มาตลอดว่าไม่เคยพูดถึงกันเลยเพราะว่าเคยบอกกับลูกแล้วแล้วเขาก็บอกด้วยว่าจะไม่พูดถึงทางนี้เช่นกันนะเขาก็โพสต์อย่างนั้นนะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแล้วแต่ว่าพอมาพูดถึงกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้งน้องรุ่งก็เลยก็รู้สึกว่ามันไม่อยากให้คนเข้ามาด่าเขาอ่ะคุณชินเขาก็บอกเขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วไม่พูดถึงไม่พาดพิงกันได้ไหมช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันประมาณนี้ประมาณว่าให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าของตัวเองให้ลูกเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะในสูตรเรื่องราวเมื่อกี
1: ้ที่บอกหน้าเหมือนพ่อนะ
0: หน้าเหมือนพ่อคือลูกสาวเขาก็บอกเขาไม่อยากหน้าเหมือนพ่ออยากหน้าเหมือนแม่อะไรอย่างนี้นะหลายคนก็อาจจะไปดราม่าตำหนิเล็กน้อยว่าทำไมลูกพูดแบบนั้นอ่ะจริงๆก็แบบภายในครอบครัวก็อาจจะคุยกันเล่นๆได้เลยประมาณนี
1: ้โอ้
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
1: ครับผมนะฮะส่วนคุณเอิร์กนะฮะเอิร์กพรมพรอยู่วเวทนะครับเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวนะพี่
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: จะออกแนวบันเทิงหน่อยนะฮะก็เธอโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนะถึงการจากไปของเพื่อนสาวคนสนิทของเธอนะครับก็คือคุณฝนวิรุณการกลิบบุญญาลัยเป็นลูกสาวของคุณ

0: เจดาพี่เจดาดารุณีบุญญาลัยอ่ะนะครับนะก็เจดาเนี่ยหลังๆก่อนที่เจดาจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวคุณแม่นะที่พูดถึงตัวคุณแม่ของเราก็ผันตัวไปเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันเนาะถ้าจำไม่ได้ก็เป็นคนเสื้อแดงนะพี
1: ่ใช่
0: เ
1: ป็นนักการเมืองต่างประเทศอ่ะ
0: ใช่นะครับก็ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี67นะครับก็ล่าสุดลูกสาวนะครับลูกสาวก็คือคุณฝนวิรุณการกฤตบุญญาลัยเนี่ยนะฮะนะลูกสาวคนโตของเจดาเนี่ยนะครับก็เห็นคุณเอิร์กอัปเดตว่าเสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยโรคประจำตัวพี่นะเอิร์กพรมพรบอกว่าเอิร์กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆตลอด2เดือนที่ผ่านมาเอิร์กเข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกวันทำทุกวิถีทางหาทางรักษาฝนเอิร์กเชื่อว่าฝนจะหายฝนจะดีขึ้นนะครับคุยกับคุณหมอทีมแพทย์หาทุกทางจากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะฮะเพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดฝนก็สู้มาตลอดนะครับไม่เคยมีสักวันที่ฝนจะบ่นหรือยอมแพ้แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมดแต่ก็สู้ฝนบอกเสมอว่าเป็นลูกแม่ต้องเข้มแข็ง

0: แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมดแต่ก็สู้ผลบอกเสมอว่าเป็นลูกแม่ต้องเข้มแข็งนะครับก็เชื่อว่าถึงสุดท้ายแล้วผลจะหลับไปเลยแต่ว่า
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วย
0: ใช่แล้วช่วงหนึ่งที่คุณเอิร์ธเขาดังๆเราก็เห็นคู่นี้เขาก็ออกสื่อออกอะไรด้วยกันนะนะครับเหมือนกับคุณฝนนี่เขาก็จะเป็นออกทางห้าวๆหน่อยขาวห้าวหน่อย
1: ค
0: ่ะนะครับ
1: ใช่ใช่จำได้แล้ว
0: เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไม่น่าเชื่อเลย
0: บุญจาร
1: ์โอ้แข็งแรงแข็งแรงอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: วันนี้มีกีฬาปิดท้ายไหม
0: กีฬาใช่ไหมครับดูชนิดแล้วคือยังฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลกันในช่วงกลางๆถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับพี่นะครับพูดถึงว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่จบบอลโลกเนี่ยนักบงนักบอลเนี่ยก็จะได้ไปพักกันอยู่สองสามอาทิตย์เองนะเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวต้องกลับมาทำการแข่งขันอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของทัวร์นาเมนต์นะครับเตรียมความพร้อมกันนะฮะพูดถึงกรณีฟ้าผ่านักบอลที่วันนั้นที่ปัตตานีหรือยะลานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะพี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีกฎระเบียบของทางสมาคมออกมาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการเลยนะครับพี่กรณีถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับออกหนังสือแจ้งสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพทุกรายการนะครับรวมถึงการแข่งขันแบบเดินสายอะไรด้วยก็ตามนะฮะกรณีเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยนะฮะแนวทางคือทันทีที่มีฟ้าแลบต้องหยุดการแข่งขันนะฮะหยุดการแข่งขันเป็นการชั่วคราวทันทีนะครับถามว่าอ้าวแล้วฟ้าแลบนี่มันแลบมันร้องเท่าไหร่ถึงจะหยุดเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย30วินาทีอะถ้ามีฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับต่อเนื่องกันมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นในประมาณสัก30วิเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะที่อาจให้ก่อให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าครับพี
1: ่
0: ให้ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับจะพิจารณาหยุดการแข่งขันได้เลยจนกว่านะฮะสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับก็นะฮะให้หยุดเนี่ย1ชั่วโมงถ้าสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันแล้วก็จัดการแข่งขันใหม่แต่บ้านเราฝนตกคงไม่ถึงชั่วโมงหรอกเนาะก็เนี่ยเอาเป็นมาตรการออกมาก่อนนะครับว่าหยุดอย่างน้อย1ชั่วโมงแต่ถ้า1ชั่วโมงแล้วยังฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้ากันอยู่ก็ยกเลิกแล้วไปแข่งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันออกมาเพราะว่ามีนักบอลโดนฟ้าผ่าไอ้พี่อย่างนั้นเส
1: ีย
0: ชีวิตไป1รายเนาะเสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายราย
1: อันนี้ก็เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยแล้วเนาะ
0: ครับผมใช่ๆค่ะ
1: น่ากลัวมากเนาะเห็นภาพแล้วโอ้โหมันเปี้ยงลงมาเลยเนาะ
0: ใช่ครับเรียกมาโดนพอดีอ่ะ
1: มันไม่มีทางที่จะป้องกันได้อ่ะมันไม่รู้ตัว
0: แล้วพอฟ้าเขาผ่าแล้วลงมาที่ดินเนี่ยพี่นักบอลถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ไกลๆแต่ละคนนะล้มลงไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะ
1: เ
0: หมือนกับกระแสพอมันลงดินแล้วมันแรดมาถึงเหมือนกันนะพุ่งมาถึงเลยอ่ะ
1: ความรู้สึกก็คือเหมือนน่าจะเหมือนไฟช็อตหรือว่าเหมือนอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่ก็เหมือน
1: น่ากลัวแม่
0: ก็เหมือนโดนอะไรแข็งๆทุบที่หลังแล้วก็ล้มลงมันขึ้นไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยกรรมการมีสิทธิ์เป่าหยุดได้ทันทีเลย
1: ค่ะปิดนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenครับ
1: ค่ะ

0: พูดถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ต้องมาติดตามเรื่องของอากาศกันนิดนึงนะคะตอนนี้มีการสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำโขงใน5จังหวัดนะคะที่จะมีการล้นตลิ่งในช่วงวันนี้ถึง14สิงหาคมนะคะดงตอนนี้เครื่องสูบน้ำพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อวานเห็นภาพก็โอ้โหทุลักทุเลมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมนะคะตอนนี้ทั้ง5จังหวัดมีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำวันนี้ถึง14สิงหาคมนะคะตอนนี้ทุกหน่วยเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานทันทีค่ะเพราะว่ารอไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาให้ความเสียหายก็จะหนักมากนะคะเครื่องจักรกลกับเจ้าหน้าที่นั้นต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะคะคือต้องป้องกันการเกิดเหตุเอาไว้ก่อนแล้วก็เตือนภัยประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะแจ้งเตือนไปถึงการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูเป้าหมายสำคัญที่สุดคือให้ปลอดภัยแล้วก็จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะคือจะทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าน้ำมันก็จะมาทุกปีเนาะ
1: อืมครับ
0: นี่ค่ะก็พอต้องเฝ้าระวังนะคะแม่น้ำโขง5จังหวัดมันก็จะมาล้นในช่วงนี้พอดี
1: อืมครับผม
0: อืมนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะนี่แหละตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมตลอดแล้วเนาะ
1: อืมใช่ใช่
0: ปัญหาจริงๆนะน้องงเขาบอกว่าไอ้น้ำโขงเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากฝนอย่างเดียวนะเกิดจากประเทศเต้นน้ำที่คิดจะปล่อยก็ปล่อยคิดจะกักก็กักน้ำอ่ะเหมือนเป็นเจ้าของแม่น้ำโขงไปแล้วอ่ะคืออุปสรรคคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าทางโน้นอ่ะเขากั้นของเขาอ่ะทำเขื่อนก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเขื่อนที่เหนือจากประเทศไทยไปเนาะตอนนี้พอเขาอยากจะปล่อยเขาก็ปล่อยมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็บอกว่าแม่น้ำโขงอ่ะที่ขึ้นลงอ่ะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแล้วนะมันเกิดจากการที่เขาทำเขื่อนพอเขาอยากจะปล่อยอ่ะปล่อยมาบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแล้วบางทีไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยค่ะเนี่ยไม่แจ้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเตรียมการป้องกันยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนะต้องไปประสานขอความร่วมมือเถอะว่าจะทำอะไรเนี่ยทางจีนหรือทางอะไรก็ตามเนาะบอกนิดนึงก็ได้นะคะก็เลยมีแนวคิดว่าต่อไปให้แยกกระทรวงน้ำออกมาได้ไหมแต่ว่าเป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะเพราะวันนี้เรื่องน้ำเนี่ยยังไม่มีอุปสรรคอะไรต้องดำเนินการแต่ว่าอุปสรรคคืออย่างที่บอกว่าทางจีนปล่อยน้ำไม่บอกแล้วเป็นจุดเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะทำยังไงล่ะ
1: โอ้ทำไหนไม่ได้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรานะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไหนไม่ได้เลย
0: โอ้
1: ครับ
0: เราเสียเปรียบเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนาะเพราะว่าเราอยู่ใต้เนาะ
1: อืมครับ
0: เขาจะปล่อยให้ใช้ก็บุญแล้วหนูทำเขื่อนกันรู้เยอะแยะไปหมด
1: อืมจริง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พักไหม
1: เพลงสดสักเพลงครับผม
0: ค่ะ
1: ฟ้าฟังเพลงกันชัด
2: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะร้องช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับเมื่อคืนนี้ครับพี่ตีคืนสวดสุดท้ายของฮารุนโซโล่นะครับท่านผู้ว่านะครับกาฬสินธุ์ก็เดินทางไปเป็นประธานนะครับในงานสวด3คืนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นอย่างราบรื่นนะครับว่าคืนนี้เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจนะครับร่วมส่งฮารุนโซโล่กันนะฮะก็เห็นทางครอบครัวเนี่ยนะครับก็เตรียมสถานที่นะฮะที่วัดรังสีชัชวาลนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดของน้องนะครับก็เตรียมสถานที่เอาไว้รองรับเขาบอกเพื่อรองรับแฟนคลับมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเดินทางมาเป็นพันกิโลเลยนะพี่สีเพื่อมาต้องส่งน้องเนี่ยนะเป็นทางสายบอกเดินทางมาจากสุไหงโกลกนะน
3: ั่
4: งรถไฟก่อนนะพี่เออนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟขึ้นมากรุงเทพก่อนแล้วก็ต่อรถไปกาฬสินธุ์นะฮะโหนับถือว่าจิตใจเธอบอกมาคนเดียวเลยฮะแกบอกไปคนเดียวเพราะว่าชื่นชอบคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนฮารุณเนี่ยพาไปเปิดโลกนะครับดูนู่นดูนี่มากมายวันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมส่งน้องกัน
3: เป็นครั้งสุดท้าย
4: ใช่
3: เห็นพอน้องเห็นมาจากมาเลเซียมีแบบมาจากโดยเฉพาะลีดนะอะไรเนี่ยมาจากหลายประเทศมากเลยน้องรุ่งก็มีแฟนคลับเยอะมากเลยเนาะ
4: ใช่น้องคงรับรู้เนาะน้องคงดีใจนะครับผม
3: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันหยุดวันแม่แต่ว่าเราก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้าค่ะ
4: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นครูสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทาง Facebook นะครับทาง LINE แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับรวมทั้งทางเว็บไซต์ของ FM 100.5 นะครับ Facebook ของเราก็มีทั้งเพจของ Good Morning ASEANและเพจของ FM 100.5 นะครับไปทักคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับเห็นคุณทองคูณทัพธานีคุณลอราจินคุณสมบัตินะครับเห็นแก้วแล้วก็คุณแอนนี่จากสปป.ลาวคุณสายพิมพ์คุณปีเตอร์แพนนะครับบอกวันนี้เสียงพี่เจเจเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะหายไวๆนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: คุณอุปมาพัฒนานุรักษ์จากภูเก็ตบอกวันนี้อากาศเย็นลมแรงนะครับคุณโชลีจากเชียงใหม่25องศาอากาศดีนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณอีซี่แคมป์นะครับบอกว่าช่วงนี้แผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภา